ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 0456862เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
4: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
2: แค่มีอยู่
3: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
4: whatever you want ทูจะให้ you by two

0: และคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

0: อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินจันทันนะครับที่ BP Radio นะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ครับบ่ายโมง45นาทีนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์หันษานะครับวันนี้วันศุกร์ที่10นะครับเดือนกรกฎาคม10เดือนกรกฎ2569ในช่วงเวลาของภาคบ่ายๆนะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแต่ละจังหวัดอากาศดีไหมฮะร้อนไหมฝนตกไหมจะบอกคุณผู้ฟังว่าที่เชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังลงอยู่ปอแปะปอแปะอยู่เขาเรียกว่าหนาวเย็นทั้งวันทีเดียวใช้คำว่าเย็นสบายดีกว่าแต่มันหนาวไม่ใช่เนาะเย็นสบายทั้งวันเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้ภาคเหนือนี่จะโดนกันทุกจังหวัดนะครับได้ 2-3 วันละอากาศเย็นๆนะฮะลงมาเป็นช่วงๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะฮะดูในเรดาร์ตรวจอากาศนี่คือภาคเหนือไปทั้งแถบเลยนะฮะแล้วลงไปถึงภาคกลางทีเดียวคือภาคเหนือนี่ตั้งแต่ในโซนของอำเภอแม่อายนะครับแม่อายฟางนะครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะชัยปราการนะครับลงมาเลยเมืองพร้าวแม่สวยอำเภอพานนะครับเชียงรายนะครับเวียงป่าเป้าแม่ขจานลงมาถึงอำเภอพร้าวนะครับเชียงใหม่ในเมืองแม่โจ้นะครับแล้วก็ข้ามฟากไปแจ้ห่มลำปางอำเภองาวอำเภอสองตัวเมืองลำพางจังหวัดแพร่นะครับเมืองน่านบางส่วนลำปางโซนของปลาสร้างลำพูนจอมทองนะครับเชียงใหม่สายใต้บ้านโฮ่งนะครับแต่ละที่โดนหมดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโซนอมก่อยทางฝั่งนู้นจะเงียบไปเบาลงแต่ก็เย็นอยู่เนาะลงไปถึงศพปราบอำเภอเถินอุตรดิตทุ่งเสลี่ยมพิษณุโลกสุโขทัยนะครับพรหมพิรามพิษณุโลกนครไทยพิจิตรนะฮะลงมาถึงอุ้มผางกาญจนบุรีนครสวรรค์นะอุทัยธานีนะฮะโอ้โหละมาหยุดอยู่แถวอุทัยธานีลพบุรีเหล่านี้อยุธยาแถวโซนนี้นะก็เบาลงแล้วไม่มีละเข้ากรุงเทพแล้วก็หายไปนะครับภาคเหนือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่กลางตอนบนขึ้นไปฮะนครสวรรค์ขึ้นไปนะมีทุกจังหวัดเลยฝนวันนี้นะครับส่วนทางภาคตอนออกภาคกลางเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีเนาะภาคใต้ก็ไม่ค่อยมีเนาะทางภาคเหนือก็เลยเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับทักทายบ่ายนี้ครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาช่วงบ่ายครับทักทายพี่สนด้วยพี่สนมายางพี่สนเมื่อกี้พี่สนส่งภาพมากำลังชงกาแฟตอนเที่ยงอยู่นะฮะแล้วก็กินข้าวอยู่นะฮะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าสวัสดีพี่สิทธิ์ด้วยกันละกันครับบอกว่าขอเพลงคนใบ้นี่สิครับดีเจขอบคุณพี่สิทธิ์ด้วยเมื่อคืนฝากโดเนทมาด้วยนะครับทักทายพี่เดียวด้วยกันละกันครับทักทายตอนบ่ายร้อนๆนะครับวันนี้ขอเพลงลลิตา KRK นะครับพี่เดียวร้อนหรอ เสียใจด้วยทันนี้เย็นนะครับทันนี้เย็นนะฮะนอนห่มผ้านะเมื่อเช้าสูงตื่นมาเย็นนะพี่โอ้เย็นหนาวเลยแหละเมื่อเช้านะฮะพี่รับเหมาอยากฟังเพลงประจำตัวจากโลกที่แบกเอาไว้นะฮะมนัสวีนะครับพี่รับเหมาดีเจจะเล่าให้ฟังวันก่อนดีเจกดดูในเฟซบุ๊กนะฮะว่าปกติเป็นคนชอบซื้อไมค์ซื้อหูฟังนะฮะไปเจอนักร้องคนหนึ่งเขาจะขายไมค์นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะราคา 10,000 บาทไมค์หัวไมค์นะหัวไมค์ที่เขาเสียบต่อนะฮะ 10,000 นะดีเจกดดูเอ๊ะคนนี้คุ้นหน้าเว้ยปรากฏว่าเป็นนักร้องนำวงมนัสวีพี่นะครับไปกดดูนี่มนัสวีเนี่ยนะฮะใช่นะนักร้องหลายๆคนก็เอาของมาขายนะฮะบางคนเขาก็เอากีตาร์บ้างเอาเครื่องดนตรีต่างๆแต่จะดูไมค์ไงเลยเห็นนักร้องหลายคนเหมือนกันนักร้องลูกทุ่งบางคนหมอลำก็มาขายเหมือนกันบางคนน่าจะร้อนเงินขายเป็นแสนก็มีนะฮะไมค์ของชัวนะไมค์ลอยนะฮะราคาแสนนึงก็มี 5-6 หมื่นเงี้ยนะฮะอันนี้ของมนัสวีก็จะขาย 10,000 กดดูเจอพอดีตอนแรกว่าจะทักไปอันนี้มนัสวีเนี่ยนะเนี่ยพี่เดียวบอกว่าอิจฉาจังเลยครับดีเจสมุทรสาครร้อนจะสุกแล้วครับดีเจร้อนจะสุกแล้วนะฮะเปิดแอร์เย็นๆสิพี่จะได้จำๆนะฮะพี่วุฒิจะลำปางวัดทักทายช่วงบ่ายครับดีเจถ้าไม่ดูนาฬิกานี่คือนึกว่าน่าจะเป็นตอนเช้าอยู่นะเพราะมืดฝนตกทั้งวันเลยนะฮะที่ลำปางจะมีพี่หนาวเย็นทั้งวันทีเดียวขอเพลงลมกะลาละกันนะครับเมื่อเช้าลำปางก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบาดเจ็บ30รายโอ้โหกำลังถ่างกันอยู่คลิปเหตุการณ์ที่ส่งมาให้ดูนะครับเป็นอุบัติเหตุอะไรพี่โอ้เป็นรถโดยสารรถอะไรรถทัวร์เลยพี่พลิกคว่ำนะฮะน่ากลัวจังเลยนะฮะต้องระมัดระวังนะเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันฝนมันตกอะเนาะมีรถชนท้ายกันหลายคันตอนเมื่อกี้ขับรถมามหิดลตอนเช้าเจอ1ชุดตอนเที่ยงเมื่อกี้เจอ1ชุดมหิดลนะฮะเพราะรถมันฝนมันเปียกรถมันชนท้ายกันนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ลำปางนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 7:00 นที่ผ่านมานะครับรถบัสขนพนักงานกฟผ.ฝ่ายผลิตการไฟฟ้านะครับพลิกตะแคงนะครับถนนวชิรวุฒิดำเนินลำปางแพร่ก่อนถึงแยกผาลาดนะฮะ
ขาไปแพร่ตำบลพระบาทเมืองลำปางบาดเจ็บ 4-5 รายเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับปลอดภัยต้องระมัดระวังครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะฮะอันนี้เมื่อเช้าแล้วล่ะแล้วก็ฝนมันตกด้วยนะครับโอ้โหน่ากลัวนะพี่วิลลี่ส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะครับเนี่ยดูหน่อยซิดีเจไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงมันพลิกถลายนะครับมันพลิกมันวุบวุบนะฮะก็ลงข้างทางไปเลยคลุ้มนะฮะเรียบร้อยเลยฮะปึ้งนะฮะโอ้โหตายตายกล้องด้านหลังก็ถ่ายไว้ได้รู้ป่ะนะเป็นรถเขาเรียกว่ารถบัสนะรถบัสที่มันสูงอยู่แล้วเนาะโอกาสที่มันจะพลิกคว่ำพลิกตะแคงมันง่ายมากๆเลยนะฮะมันง่ายมากๆเลยนะฮะระมัดระวังด้วยกันละกันนะฮะเอาละครับช่วงนี้ทักทายกันได้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับโหนี่ต้องบอกว่านะอ่ะโอเคนะครับส่งเพลงเข้ามานะครับแล้วก็พี่อู๋ณัฐพลนะฮะอู๋ขอเพลงดีเกินไปของสมัยบัฟฟาโลครับวันนี้อากาศร้อนฮะ34องศานนทบุรีบางใหญ่ครับเดี๋ยวส่งอากาศเย็นทางเหนือไปกันละกันนะฮะถามในสิแถวอยุธยาแถวนครสวรรค์เย็นไหมครับไหนเคยฟังอยู่โซนภาคกลางอาพี่อะไรนะพี่เหาะไม่ใช่พี่เหาะสิพี่อะไรลืมชื่อเดี๋ยวแจ้งบรรยากาศมาหน่อยครับสวัสดีพี่เคโรนะฮะสักทายตอนบ่ายครับขอเพลงบันไดสีแดงของไม้หมอนได้กันละกันครับพี่สิริโชคพญางามภูมิศิลนาส่งบรรยากาศมาครับเร่งกันประกอบงานฉัตรครับวัดไตสามัคคีอ๋อวัดไตพี่น้องไตไม่สุ่มค่าไอต้าขอเพลงรักเธอที่สุดของมินอรรถวดีนะครับผมขอเพลงหวานต้นฉบับนุชริสาวให้กับทีมงานภูมิศิลนาโดยหล่อได้กันฮะแล้วก็ทีมงานช่างเคนหัตถศิลป์สารพีด้วยนะครับทักทายมานะพี่หอสุพรรณสุราเซฮายครับดีเจวินิจทานขอเพลงคางคกเรืองร่าระเรืองของนูโวหน่อยครับพี่โอบอกว่าทักทายครับดีเจนะฮะหนุ่มอัธพรที่มาก่อนดีเจครับขอเพลงอ้าวของ D2B ด้วยกันละกันนะฮะพี่โอเป็นไงบ้างร้อนไหมวันนี้โซนที่อยู่ฮะรามคำแหงนะฮะกุ๊กไก่จ้าขอเพลงค่ะรายงานตัวขอเพลงมีอีกไหมมีอีกไหม3 2 1ด้วยนะครับพี่สเตเกอร์คิงดอมสวัสดีครับดีเจวินวันนี้สัญญาหน้าฝนนะฮะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยที่ฝนตกอุตรดิตถ์นะฮะเพราะภาคเหนือไปหมดแล้วพี่ทั้งแถบเลยตั้งแต่เหนือตอนบนยันเหนือตอนล่างนะฮะใครฟังอยู่แถวนครสวรรค์มีไหมฮะสุโขทัยนครสวรรค์เย็นไหมฮะอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาเย็นไหมขอถามโซนนั้นหน่อยที่มันเป็นช่วงท่าเกี่ยวระหว่างเหนือตอนล่างวันเข้าสู่ภาคกลางฮะอยุธยาอะไรเงี้ยนะพี่โอครับส่งภาพมานี่กินข้าวอยู่ครับกินข้าวอากาศก็ปกติมีท้องฟ้าดำนิดนึงนะฮะต้มเลือดไก่ใส่ต้มเลือดไก่ใส่ไข่หมูเดี๋ยวต้มเลือดหมูใส่ไข่ไก่ต้มเลือดหมูมีฮาลาลไหมพี่มีฮาลาลนะฮะก้อยส่งภาพมานะฮะทักทายก้อยจูนด้วยกันฮะขอเพลงยิ่งรอยิ่งทรมานนี่ก้อยลาดพร้าวนะครับอาเมทักทายจ้าทักทายช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็เซฮายพี่ข้าปลาต้มจืดนะฮะสวัสดีครับดีเจวันนี้กินผัดไทยนะฮะผัดไทยขอเพลงด้วยนะครับส่งลิงก์มาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ไปดูให้นะครับแล้วก็พี่ธงชัยทองประเสริฐนะครับวันนี้วันศุกร์หันษานะครับดีเจขอเพลงกินตับตับตับตับนะฮะไม่ได้ฟังนานมากเลยพี่เพชรวอเตอร์สวัสดีครับวันนี้ขอเพลง Move On เวอร์ชันโจ๊กโซคูหน่อยฮะดีเจโจ๊กโซคูโซจึ้งนะครับพี่ตัวเล็กห้างฉัตรลำปางทักทายครับกับอากาศที่ชุ่มฉ่ำหนาวเย็นที่ห้างฉัตรนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าทักทายครับดีเจอะไรกรานด์เอ็กซ์วันนี้มีใครเสียชีวิตหรอกรานด์เอ็กซ์เหรอฮะพี่ปอนศรีสะเกษสวัสดีครับทักทายส่งบรรยากาศมาอากาศปกตินะพี่เนาะกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเหรอพี่วันนี้พี่ไปกรุงเทพเหรอกรุงเทพมาคอนร้อนมากครับดีเจฮะ40องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์ครับโอ้โหพี่ต้นคงบาลปูนนะครับแต่ว่าอยู่ที่อิสราเอลนะฮะบอกว่าวันนี้เมาหัวมากเลยครับเวียนหัวมากเลยฮะขอเพลงควายกะลาหน่อยฮะพี่ต้นคงนะครับพี่เกมเรซซิ่งสวัสดีครับดีเจทักทายเซฮายครับพี่เกมเรซซิ่งนะฮะสวัสดีพี่บอยด้วยครับทักทายพี่บอยครับเซฮายมานะฮะมากันหลายข้อความทีเดียววันนี้เข้ารายการมาก็อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนี่จะเป็นคนที่พูดไวนะงานนี้ขนาดเป็นคนที่พูดรัวขนาดนี้อ่านยังไม่ทันนะฮะพี่ธงบาทักทายครับขอเพลงปัทมานะครับปัทมาลลิตากัลยาวารุณีขอเพลงดังฟ้าสลิฟูนะครับสำหรับพี่เอาพี่ช่างร้องชัยนาทเป็นไงบ้างชัยนาทเย็นไหมชัยนาทก็เป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนแล้วเนาะภาคกลางแล้วนะฮะวันนี้ส่งมีดสวยๆมามีดเหล็กดามัสกัสนะฮะโอ้สวยดีนะพี่นะแต่พี่ช่างหล่อทำมีดนะฮะเป็นไงพี่วันนี้ที่ชัยนาทอากาศดีไหมฮะมีฝนไหมหรือว่าครึ้มๆไหมฮะเป็นช่วงท่าเกี่ยวขึ้นเหนือมาได้เจอฝนแน่นอนนะฮะพี่ช่างหล่อชัยนาทแล้วก็พี่จุ้ยจากพังงาครับทักทายนะฮะขอเพลงต่อไปนี้นะของนิโคเทริโอนะฮะ
ต่อไปนี้นะพี่มิกกี้มอนซ่าขอเพลงลูกทุ่งด้วยซึมนะครับเตป้าป้าไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้นะครับและพี่สองเซฮายช่วงบ่ายเช่นเคยครับพี่เทวาพุทธปฏิภาณพี่เทวาพุทธปฏิมาอ่านยากเลยพี่ดีเจครับจักรยานสีแดงครับของโลโซนะครับห้ามลืมเพลงผมเด้อ PTBNN นะฮะเทวาพุทธปฏิมาอ่านยากอ่ะนะครับนะขอเพลงอะไรก็แล้วกันนะครับนะฝากกับเพลงอะไรของ Grand X ล่ะฮะต้นแอปเปิลครับหางดงฮะสวัสดีครับอากาศครึ้มเย็นสบายครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงครับกำลังทำชั้นวางใส่ของแล้วฮะต้นเป็นอะไรเอ่ยที่เก็บของสักอย่างนะฮะที่ทำมาจากไม้สวยๆงานแฮนด์เมดงานเฟอร์นิเจอร์กล่องทิชชู่เหรอฮะโอเคเราก็นึกว่าที่วางของกล่องทิชชู่สวยๆนะครับนี่นะฮะต้นนี้ฝีมือเขาสวยนะนะฮะฝีมือสวยนะฮะพี่เดียวก็ฝากถึงคนทางเหนือทุกคนด้วยนะครับถ้าเบื่ออากาศ20องศากว่าๆเอามาแลกอากาศร้อนๆที่สมุทรสงครามได้นะครับ35องศาเนาะเราน่าจะห่างกันประมาณ10องศาพี่เราน่าจะห่างกันประมาณ10องศาตอนนี้ที่เชียงใหม่น่าจะประมาณเท่าไหร่ดูในมือถือก่อนเชียงใหม่25องศา24 25องศา24องศาตัวเนี้ยเย็นสบายเลยนะฮะเย็นชิวๆนะฮะบรรยากาศดีนะจ๊ะลุงแป๊ะครับลุงแป๊ะภูดินสวัสดีครับส่งเงาะมาให้ดูด้วยโอ้โหกล้องสวยนะลุงแป๊ะทักทายครับรอยดาวอีกทีครับเมื่อกี้แวะไปเก็บเงาะมาเงาะแม่แตงหวานกรอบละมุนแซ่บหลายมันจะแซ่บได้ไงลุงแป๊ะเป็นส่วนของเพื่อนใช่มั้ยฮะตอนนี้ฝนตกอยู่นอนชิวๆทีเดียวอุ๊ยนี่นอนอยู่บนเปลนะลุงแป๊ะนะเซลฟี่ไม่ดูนะมีตุ๊กตา1ตัวกำลังกอดอยู่ดีไม่ใช่ตุ๊กตาโดเรมอนนะฮะลุงแป๊ะนะครับทักทายว่าชัยนาทครึ้มแล้วร้อนอ๋อโอเคมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบทาบเกี่ยวพี่ถ้าขึ้นมาทางเหนือมันจะมีฝนแล้วมันครึ้มคือมันครึ้มไอ้อากาศเนี่ยแต่มันร้อนเพราะมันร้อนจากภาคกลางมันตีขึ้นมาถ้าขึ้นเหนือมาอีกนิดนึงมันก็จะเย็นขึ้นมาเลยขึ้นมาทางตอนเหนืออีกนะฮะนี่นะครับพี่ธงชัยทองประเสริฐสิงห์บุรีอากาศเหมือนจะมีฝนครับหลัวๆไม่รู้แต่ว่ามีลมแรงเหรอฮะอ๋อสิงห์บุรีใช่ไหมสิงห์บุรีนะครับรายงานบรรยากาศมานะครับแต่ละพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทักทายกันต่อนะฮะขอเพลงลื่นของทักนะครับแล้วก็ของพี่มอสด้วยเดี๋ยวหายฟังสำหรับพี่ปอนบอสซ่านะครับพี่ต้นแม่พริกลำปางขอเพลงคู่เธอของเซกโลโซด้วยครับทักทายเข้ามานะเอาละครับนี่คือข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของเที่ยงบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆสักพักน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนเนาะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับนะก้อยส่งภาพมาเป็นภาพที่ถ่ายจากมือถือที่หน้าบ้านตัวเองนะครับที่ลาดพร้าวนะครับหน้าเซเว่นตัวเองนะผมว่าบรรยากาศสวยมากเลยเพราะก้อยต้องขายหมูปิ้งตอนเช้าเนาะบรรยากาศก็เขาเรียกว่าฟ้าสางหน้าเซเว่นนะฮะแล้วก็เอากล้องซูมถ่ายพระจันทร์สวยๆด้วยนะฮะนี่เป็นพระจันทร์งามๆนะฮะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันซูมได้ไกลมันน่าจะใช้ AI ได้แหละในการปรับให้มันสวยขึ้นด้วยจริงๆมันอาจจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับแต่ AI มันช่วยปรับนะฮะให้มันสวยขึ้นนะฮะก้อยเนาะนะเอาละครับส่งบรรยากาศมานะจ๊ะนะอยู่ที่ไหนอย่างไรบอกกล่าวกันได้ครับนะมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนในช่วงเวลาของต้นรายการตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะขอเวลาตั้งเพลงสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ฟังเซตที่2ก็น่าจะทยอยเข้ามากันเพราะบางคนเขาจะมาช่วงประมาณบ่าย2ไปนะครับฟังดีเจทันใช่ไหมฟังดีเจไวทันเนาะเป็นคนพูดไวนะฮะไวมากๆเลยบางครั้งบางทีมาฟังเทปเสียงตัวเองแล้วงงว่าพูดเป็นรัวไปได้ยังไงดีเจรัวมากๆเลยนะฮะคือปากมันก็อยากจะพูดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่จะพูดไงคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาเยอะมันก็ต้องรัวเข้าไปนะครับ

0: เพลงคนใบ้นะครับจากพี่เอ็มอัธพลนะครับที่ฝากมาเลยกันละกันนะครับตอนเราก็สู่ช่วงบ่ายสองยังเป็นทางการสำหรับบ่ายนี้ครับนะฮะกับบ่ายวันศุกร์หันษาศุกร์ที่10นั่นเองนะครับต้อนรับอีกสักครั้งกันละกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยตอนลิงก์สัญญาณนะทางบุญทริก FM 90 MHz ตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกากับอีก10นาทีนะฮะกับบรรยากาศสบายๆช่วงเวลาภาคบ่ายนี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยกับยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เลยเข้าไปเมื่อเช้านี้เท่าไหร่ฮะเมื่อเช้านี้หลายคนมีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกเนาะฝรั่งเศสใช่ไหมก็ตอนแรกก็เหมือนกับจะเมื่อเช้าที่จะดูอยู่นะฮะก็ตอนแรกเหมือนกับจะไม่เต้ยประตูนะโอ้มาตอนท้ายเหมือนเดิมนะมาตอนท้ายนะฮะศูนย์ศูนย์แล้วมาปั้งตอนท้ายเป็นสองนะฮะก็ทำให้ชนะไปเลยนะฮะก็จิบๆเมื่อเช้านี่นะน้องของเราส่งเอสเอ็มเอสมาตั้งแต่ตีห้าเลยพี่โอ้เมื่อเช้าเปิดดูความอุ้ยใครส่งความมานะฮะเด้งเข้ามาตีห้าใส่ว่านางน่าจะตื่นละน่าจะตื่นแล้วเพราะว่าอาจจะหรือว่าอาจจะตั้งเวลานาฬิกาปลุกก็ได้เนาะแล้วก็หลับต่อไงนะเมื่อเช้าเอสเอ็มเอสส่งมานะฮะเงินเข้าเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอที่สุดนะฮะเมื่อเช้าส่งมาแต่เช้าน้องของร้อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้โดนรวบนะฮะอุ้ยยังไม่ได้โดนรวบนะฮะที่ยามปูม้าเขามีอะไรเขามีเสื้อนะฮะเสื้อของบอลโลกคุณผู้ชมฮะซึ่งร่วมกับทางโค้กโคคาโคล่านะฮะจัดเฉลิมฉลองขึ้นนะครับสุลูกค้าได้ไปทานยามปูม้าครบ 1,000 บาทนะครับต้องสั่งโค้กด้วยนะสั่งโค้กขวดใหญ่แล้วก็กระป๋องเล็กด้วยเข้าเงินไขปั๊บเงินแรกซื้อเสื้อ Play the Game สีแดงสดใสมีรูปโคคาโคล่าติดอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองบอลโลก4ปีมี1ครั้งนะฮะไปแลกซื้อกันได้ก็ในเพจใน Facebook ก็มีเรียกว่าลูกค้าเนาะที่ซื้อกันเยอะทีเดียวก็ถ่ายรูปลงใน Facebook ของยำปูม้าเจ็ดยอดนะก็ไปรับของที่ลึกกันได้กันละกันสำหรับแฟนรายการที่ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเฉพาะสาขาหลักนะที่สาขาเจ็ดยอดช่างเคียนนะครับสาขาแฟรนไชส์จะไม่มีนะเฉพาะที่สาขาหลักเท่านั้นนะจ๊ะฝากด้วยแล้วก็ True Detect นะครับเชียร์บอลให้มันสุดสะใจต้องเลือกเน็ตดีๆจากซิม True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นลืมลองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เอาไว้ดูบอลจอใหญ่ๆกันเนาะแท็บลงแท็บเล็ตอย่างงี้ไปดูกันได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับจะเป็น Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone อย่างก้อยนี่ก็ใช้ Vivo นะฮะ Vivo ใช่ไหมก้อยเนาะซูมไกลถึงดวงจันทร์ทีเดียวนะฮะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้คือส่งยายก้อยไปอยู่ดวงจันทร์นะฮะไปขายหมูปิ้งที่ดวงจันทร์เลยนะฮะไปใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ True Tech ร้านค้าก็ไร่บ้านคุณฝั่งเลยนะครับและอย่าลืมร้านเจ๊ยาวด้วยนะข้าวต้มบัดเดียวอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะฮะร้านเจ๊ยาวเชียงใหม่นะครับร้านข้าวต้มบัดเดียวนะครับหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่ปลาสดใหม่ไม่ขาวหมูกรอบดีมากๆไก่คั่วเค็มอย่างเงี้ยกรอบๆหน่อยเป็นกับแกล้มก็ดีจะสั่งเครื่องดื่มมาทานได้ก็ได้เฉลิมฉลองนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แวะไปได้ที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัดเดียว2สาขาครับแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในเชิงโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับฝากด้วยเดี๋ยวดูข้อความแป๊บนึงนะฮะมีใครเพิ่มเติมมามีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกี้ก่อนเข้าบ่าย2ทักกันไปเยอะเลยแฟนรายการทางบุญทริกอาจจะไม่ได้ฟังเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลิงก์สัญญาณเข้าบ่าย2เมื่อกี้ทักมาเพียบเลยคุยเรื่องฝนตกที่เชียงใหม่ฝนตกคุณฟังที่ภาคเหนือนะฝนตกโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้อากาศเย็นนะฮะ24-25 องศาเซลเซียสมากาศน่านอนมากๆเลยข้างนอกยังลงอยู่นะปอแปะปอแปะนะครับคือภาคเหนือทั้งแถบเลยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานั่นแพร่แม่ฮ่องสอนลงไปอุตรดิตถ์พิษโลกสุโขทัยไปหมดเลยพิจิตรนะฮะกำแพงเพชรนะลงไปหมดเลยนะฮะไปถึงแถวโน่นละอุทัยธานีนครสวรรค์ทีเดียวที่มีฝนนะฮะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับมีความครึ้มๆเนาะชัยนงชัยนาทครึ้มๆแต่ก็ยังร้อนอยู่แต่พอขึ้นเหนือมาหน่อยก็จะเย็นเพราะมีฝนตกลงมานะครับก็ใช้ Vivo X 300 Pro นะฮะก็ใช้ Vivo X 300 Pro นะฮะช่างบอยพัทลุงรายงานตัวครับอากาศร้อนมากครับที่พัทลุงนะฮะฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับดีให้บริการแดดแรงทีเดียวขอเพลงแม่โลโซก็แล้วกันคิดถึงคุณแม่นะฮะได้เลยพี่จะจัดให้ฟังนะพี่เดาว่าดิฉันครับได้ข่าวว่าเมียหลวงสอแววจะติดคุกเพราะว่าผิดพรบคอมอ๋อเหรอส่วนกิ๊กสาวกับได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องของค่ายหนึ่งจริงหรือเปล่าครับดีเจข่าวที่นอนสีชมพูนะฮะเดี๋ยวจะขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะพี่นะมีข่าวเขาแชร์กันออกมาเนาะไปมาสลับกันเฉยเลยนะฮะครูพี่นัทระยองนครพนมสวัสดีครับขอเพลงเกิดมาหล่อของอะไรอะโยเกิร์ตใช่ไหมโยเกิร์ตแบนด์โยเกิร์ตแบนด์พี่โอบอกว่าสวัสดีครับขอเพลง leave it all behind นะครับนะฮะเพลงสากลเหรอพี่สักครู่แล้วกันนะครับโปเต้โปแตะนะฮะรายงานตัวครับเอาฝากกระติกมาส่งครับดีเจโปเต้นะว่างไม่ได้นะฟังฮะทำภาพ AI ทั้งวันเลยนะฮะเอาภาพดีเจวินไปตัดต่อกระเดี๋ยวนอนที่นอนสีชมพูบ้างกระเดี๋ยวอยู่บนเรือบ้างกระเดี๋ยวอยู่ในน้ำบ้างนะฮะว่างจัดไปหน่อยนะฮะใครอยู่ในบีพีเรดิโอนะโดนตัดต่อบทนะฮะโปเต้ AI นะฮะโป กติก็ทำงานหน้าคอมวิศวกรนะก็จะอยู่หน้าคอมตลอดจะมีเวลาว่างเดี๋ยวก็ตัดต่อภาพคนนั้นทีตัดต่อรูปคนนี้ทีนะฮะเออว่างจัดสวัสดีสาวแน่โอ้ไม่ใช่สิโอเคนะครับสาวแน่แล้วก็ทักทายนะฮะดีกว่านะดีกว่าดีกว่าพี่ต๋องสวัสดีครับพี่ต๋องบอกว่าขอเพลงใจสั่งมาได้ครับดีเจวันนี้ไปทำอะไรเอ่ยวันนี้มาส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่อยากกลับเลยครับปังใจลูกค้าเหรอเห็นลูกค้าหน้าตาดีไม่ได้นะครับอยู่ยาวนะฮะวันนี้ไปส่งของเป็นตู้เย็นโตชิบ้านะครับตู้เย็นโตชิบ้านะครับพี่อ้อยสังกำแพงสวัสดีครับพี่อ้อยทักทายเดี๋ยวกันละกันนะฮะพี่สิริโชคบอกว่าดีเจครับหมอนโดเรมอนผมหายไปไหนไม่รู้ดีเจนะฮะซื้อใหม่พี่ Lazada Shopee มีขายเปิดเลอะนะฮะมีขายยังเยอะทีเดียวนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่ภาคเหนือที่กำลังตกอยู่ครับดีเจอยากจะเปิดเพลงหนึ่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับฝนนะครับพอดีมีคนฟังบอกว่าขอเพลงสัญญาหน้าฝนก็มาหนึ่งเพลงเอาก็ขอเป็นหนึ่งเพลงพิเศษในแนวเพื่อชีวิตกันละกันนะครับขอเปิดให้หนึ่งเพลงทางบุญทะลิกเป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีฝนเนาะอากาศปกตินะทางอุบลนาอุบลราชธานีนะครับอากาศปกติสบายๆนะพี่ทีมบอกว่าสวัสดีครับนะมาคุณฟังขอเพลงสัญญาหน้าฝนของคาราบาวเข้ามา

0: เราจะให้1เพลงและกันในช่วงพิเศษกับอมตะเพลงเพื่อชีวิตนะครับ
1: อมตะเพลงชีวิต
0: อมตะเพลงชีวิตครับวันนี้ผมจะนำเสนอเพลงสัญญาหน้าฝนนะครับหน้าฝนปีที่แล้วใครไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้หรือเปล่านะลุงแป้ว่าบอกโปเต้ตัดต่อลูกผมบ้างจะส่งให้ลุงแป้ลุงแป้ต้องทำยังไงดีนะตัดต่อให้หัวล้านกว่าเดิมไหมโอ้ยลุงแป้หัวล้านมากนะล้านพอกับโปเต้เลยนะแหมสัญญาณหน้าฝนครับคุณผู้ฟังนะฟ้าในคืนที่ฝนช่ำนะ

นี่เลยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาหน้าฝนนะครับในหน้าฝนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเคยไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้หรือเปล่านะฮะมีทำสัญญามีสัญญาแล้วต้องทำตามสัญญาด้วยบางครั้งบางทีเนี่ยละเลยหลงลืมนะเพลงในตำนานที่หลายคนนั้นรู้จักดีและก็ชื่นชอบด้วยนะฮะแล้วก็นำไปร้องในหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าความคลาสสิกก็คงจะหนีไม่พ้นต้นฉบับของเขาเนาะอันนี้เสียงใครนะเสียงใครนะชื่ออะไรนะลืมไปแล้ว

คนอย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนละกันวันนี้นะฮะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้เข้ามากันหลากหลายข้อความเลยนะฮะไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวขอให้ฟังเพลงขึ้นจังหวะมันนิดนึงก็แล้วกันจะได้เย็นๆสบายๆเมื่อกี้พี่สื่อโชคอยากจะฟังเพลงหวานใช่ไหมนะครับหวานหวานนัสลิสาวนะครับเป็นนักเขียวคาราบาวเนาะวันนักเขียวตอนนั้นเสียงยังหนุ่มอยู่นะตอนนี้ก็เสียงหนุ่มแต่รู้สึกจะแบบร้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะหลังๆมันนี้นั่นจะอายุมากขึ้นแล้วนะครับพี่เอกบอกว่านักเขียวคาราบาวพี่เอกส่งภาพมานะครับบรรยากาศร้อนๆที่สตูลนะครับกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปสวนไปไร่อยู่ส่งบรรยากาศเข้ามานะครับเนาะ

0: ็นเพลงน่ารักน่ารักของเนสซอรี่ซาวนะครับที่ร้องเอาไว้นะครับในช่วงประมาณสักกี่ปีแล้วนะน่าจะนานแล้วเนาะอัลบั้มโอ้โหน่าจะ20กว่าปีแล้วตอนนั้นนะฮะก็เอามาร้องใหม่กันบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าความคลาสสิกยังเป็นต้นฉบับเหมือนเดิม นะครับแต่กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะฮะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาหลายเพลงเหมือนกันนะฮะมีเพลงอินดี้1เพลงจากพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์เดี๋ยวก่อนบันไดสีแดงเราจะฟังเวอร์ชันไหนจะเอาของเวอร์ชันฮิวโก้หรือจะเอาเวอร์ชัน
1: จุนายเอ้ย
0: หรือจะเอาเวอร์ชันอันนั้นอีกอันนึงเอาไหนมันมีของไม้หมอนนะเดี๋ยวเขาดูของไม้หมอนก่อนนะนะครับบันไดสีแดงนะครับเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องราวของคนที่ทำงานเหมือนกับนางงามตู้กระจกอ่ะนะฮะเหมือนทำงานแบบนางงามตู้กระจกอะฮะแล้วก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเจ้านายพามาท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: เลือกตาม
0: โน่นนี่นั่นต่างๆมากมายนะฮะอันนี้ดีกว่าน้องดนตรีมันดีดีนะสวัสดีแฟนต้านะฮะพี่ดีเจครับน้องบ่าวเพิ่งน้องบ่าวพี่มาแล้วเด้ออ่ะมาแล้วครับน้องหัวร้อนสวัสดีน้องหัวร้อนแล้วกันนะครับหายหน้าจากวงการไปนานมากนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหัวร้อนแล้วกันนะครับหายหน้าหายตาไปนานน้องหัวร้อนน็อตครับไงสบายดีไหมฮะเมื่อก่อนจัดรายการเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วน้อ 4-5 ปีสมัยแฮปปี้ทาวน์เมื่อก่อนเนี่ยน็อตหัวร้อนเข้ามาทุกวันพี่โอถ้าเปิดเพลงให้ช้าก็จะหัวร้อนมากๆเลยนะฮะน็อตหัวร้อนนะฮะแหมทักทายด้วยกันละกันนะฮะมีเพลงยังห่วงใยของเชอรี่ดักไหมฮะมีสิพี่เดี๋ยวหาให้พี่อยากฟังหรอรอสักครู่นะฮะพี่เอกท่านางหอมรอแป๊บเดียวช่วงนี้เราจะขึ้นจังหวะเพลงชิวๆเบาๆกันสักหน่อยกันละกันไปดูบันได

มีบันไดสีแดงนะก็ต้องมีเพลงนี้ครับมีบันไดสีแดงแล้วต้องมีจักรยานสีแดงด้วยนะจะได้เข้ากันได้คึกคักหน่อยช่วงนี้ก็แล้วกันจะได้ไม่ง่วงกันบ่ายสองครึ่งนะครับ

ักรยานสีแดงนี่ครับเพลงนี้มันๆเลยเดียวนะโจ๊กๆกันช่วงนี้กันละกันเจ้าข้าเอ้ยทีนี้เปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงไล่จังหวะเพลงก่อนนะฮะทักทายนะฮะพี่เทวาพุทธปฏิมาบอกว่าเพลงสนุกจังเลยดีเจ

าก็ช่างแต่งเนาะคนที่แต่งนี่ก็ช่างแต่งเหลือเกินแหมพาไปกินหน่อไม้ดีกว่าอ๋อไม่ใช่หน่อไม้ใช่ไหมถอยดีกว่าใช่ไหม

อ้าวนี่คือพี่อ้อมพี่รัฐพี่อ้อมนะฮะอ้อมอ้าวนะครับถอยดีกว่านะฮะสุขสันต์กันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะมีทั้งเพลงโจ๊ะนะครับมีทั้งเพลงสนุกๆนะครับสลับกันไปฟังกันในช่วงนี้นะฮะเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะไม่ค่อยได้เปิดเลย D2B ครับ D2B ชื่อเพลงว่าอ้าวอ้าวปกติเราฟังแต่ซ่าสันสันนี่เนาะต่อหน้าฉันอย่างงี้พี่โออยากฟัง

ม่ชอบก็อย่าลบหลู่นะจะบอกให้ B2B นะครับชื่อเพลงว่าอ้าวนี่สนุกดีสนุกดีบอยแบนด์ในตำนานนะฮะปกติฟังแต่ซ่าสั่นๆเนาะสนุกดีสนุกดีนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับหลายแนวเพลงครับโจ๊ะบ้างไวบ้างร็อกบ้างเนาะผสมผสานกันไปจะได้คึกคักกันช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงหน้าก่อนเนาะจาก D2B กระโดดข้ามมา20ปีโอ้โห3 to 1เลยยุคปี2010นะครับเดี๋ยวมีร็อกให้ฟังด้วยรอแป๊บหนึ่งมีแร็ปเปอร์ด้วยให้ฟัง2เพลง

แม่เพลงชิวจังเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงมีอีกไหมทักทายดลินดาได้กับรายการในดาวริจิวินค่ะนั่งฟังเพลงวันนี้เพลงเต้นสนุกจังเลยค่ะก็เลยส่งท่าเต้นมาดูสักหน่อยนะฮะแหมทำไมดลินดาอยากเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรอดูสิดลินดาแต่งตัวนะฮะสองเพลงสนุกในช่วงนี้นะครับสองเพลงสนุกจาก D2B แล้วก็ 3 to 1นะฮะพี่โอวัดดีเจคะดีเจครับ

0: ใส่กระโปรงสั้นนะครับลายสก็อตนะฮะใส่เสื้อแขนกุดสีดำนะกำลังเต้นอยู่นะฮะเล่นได้ถ้าจะไปใส่ชุดที่เป็นทำงานราชการนะเดี๋ยวสพท.ลงนะฮะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอ๊ะหรือเปล่าเกี่ยวไหมนะเกี่ยวเนาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะเดี๋ยวสน.มาถามนะสน.ลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันเลยกันนะจะทำอะไรกันอยู่บ้านจะอยู่ออฟฟิศนะฮะอยู่ที่ทำงานนะดารินดาวันนี้ครึ้มมากที่เชียงใหม่ย้ำเหมือนเดิมว่าที่ภาคเหนืออากาศครึ้มมากๆเลยนะฮะครึ้มมากๆเลยนะดารินดาว่าเกลียดพี่โอ้ทะเลคาดีเจวินขาชอบแซวดารินดาว่าดีเจค่ะอย่าเอ่ยถึงสปทค่ะอย่าเอ่ยถึงอย่าเอ่ยถึงสอนอด้วยใช่ไหมแหมเดี๋ยวให้คุณหญิงระเบียบรัฐจัดการสักหน่อยดีกว่านะฮะระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะฮะนี่ไงพี่ธงบาส่งภาพมานะฮะใครกำลังเต้นอยู่เนี่ยฮะ
1: บอกให้มึงตั้งสติน
0: ี่ใครครับเนี่ยฮะใครเนี่ยฮะพี่ธงบาครับนี่ใครครับต้นแอปโฟนหรือใครเนี่ยกำลังเต้นอยู่นะแอปโฟนบอกเพลงสนุกอ๋อนี่แอปโฟนเหรอฮะโอ้โหแอปโฟนกำลังเต้นอยู่นะฮะกางเกงหลดต่ำหลดตูดมากเลยนะแอปโฟนแต่ละคนเพลินกับดนตรีมาคอล็อกได้ไหมเดี๋ยวคอล็อกสักสองสามเพลงเนาะเดี๋ยวมีแร็ปเปอร์ให้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันเนาะทีนี้ชื่อว่าความ

มีแต่ควายอย่างเดียวนะมีแต่ควายช่วงนี้ขอเพลงร็อกกันสัก 2-3 เพลงได้ไหมเนาะเอาใจ FC เพลงร็อกกันสักหน่อยดีกว่านะฮะทักทายแม่พิกุลที่บุญทริกด้วยกันละกันนะจ๊ะกำลังฟังอยู่นะฮะแม่พิกุลฟังแล้วจะเป็นลมนะเป็นต่อไปนี้ร็อกมากเลยนะฮะมี Fucking Hero กับ Body Slam ร้องด้วยกันเอาไว้เพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยอ่ะเปิดหน่อย

โอ้โหยังร็อกไปทีเดียวครับดีเจครับอย่าเป็นลมกันก่อนนะห้ามเป็นลมเป็นแรงกันก่อนแล้วกันละกันนะฮะแหมพอมาร็อกก็มาแบบว่ากันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทีเดียวนะเนี่ยนะฮะตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะตอนนี้จะไล่ตั้งเพลงแล้วเดี๋ยวจะไล่ไปตามคีย์เพลงเดี๋ยวสักพักจะเข้าเพลงช้ากันเดี๋ยวจะเข้ามาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังด้วยนะฮะจากเมื่อกี้นะครับ Fucking Hero Bruce Slam นะครับ Leave It All Behind Baby Metal ด้วยนะฮะมาที่ Smile Buff ดีกว่ากระโดดข้ามไปยุค90อีกรอบหนึ่งนะ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าดีเกินไปใดเกินปีครับแม่ยังไงบ้างร้องร็อกมากมันมากแม่เดี๋ยวมาดูข่าวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันนะฮะ

นี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าไม่รักก็บ้าแล้วนะฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายคุณฟังครับนะคุณฟังครับคุณฟังอยากเป็นนักร้องไหมอยากเป็นนักร้องไหมแต่เหมือนคดีมันจะพลิกนะนะฮะล่าสุดนี้นะฮะสาวปุ้ยนะครับคลิปที่นอนสีชมพูหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์นำเสนอออนไลน์แล้วฮะแต่ลินดาอยากเป็นนักร้องไหมอยากเป็นคนดังไหมลองทำแบบในคลิปสิฮะรับรองว่าดังแน่นอนลินดานะฮะปุ้ยนะครับอดีตไม่ใช่เอ๊ะทำไมคนชื่อปุ้ยชอบมีเรื่องราวเฉาๆเนาะปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยนะอดีตสาวโรงงานคลิปที่นอนสีชมพูตุ๊กตาโดเรมอนหมอนโดเรมอนนะฮะเปิดตัวร่วมงานกับค่ายเพลงดังนะฮะ My Music Record เจ้าตัวขอโอกาสสังคมนะฮะจากกรณีคลิปไวรัลนะครับ70กว่าล้านวิวห้องนอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะฮะฝากระติกเขียวเรื่องราวเมียหลวงที่เขาไปพบเห็นนะฮะผัวตัวเองอยู่กับเมียน้อยนะต่อมาหญิงในคลิปต่างๆไม่ยืนยันว่าช่วงนี้เกิดเหตุไม่รู้ตัวเมามากนะฮะแล้วก็เอาภาพเองมาลงโซเชียลแบบนี้ต้องการประจานใช่ไหมหนีออกจากระยองเลยล่าสุดบัญชี TikTok นะฮะ My2518 ครับเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่ง My Music Record นะครับได้โพสต์แนะนำคลิปใหม่ยินดีต้อนรับน้องปุ้ยนะฮะยินดีต้อนรับน้องปุ้ยครับน้องปุ้ยนะฮะหมอนโดเรมอนนะเข้าสู่ค่ายเพลงของเรานะฮะซึ่งในคลิปนั้นปุ้ยเปิดใจเปิดใบหน้าชัดเจนเลยโดยมีหมอมายนะฮะเจ้าของค่ายบอกว่าให้โอกาสน้องได้เข้ามาอยู่ในค่าย My Music Record นะฮะทุกคนมีข้อผิดพลาดเสมอนะครับนะทันนี้จากคลิปที่ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นพร้อมให้กำลังใจบอกว่าไม่ซ้ำเติมค่ะคนเราผิดพลาดกันได้อย่าซ้ำเติมเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้เด้อนะฮะเอื้อเราเป็นคนหมู่บ้านข้างเคียงนะฮะก็ว่ากันไปมีคนมาคอมเมนต์ต่างๆมากมายก็เป็นกระแสในไวรัลนะครับในออนไลน์นี่ฮะรอดูนะฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยแต่ล่าสุดนี้มีน้องๆลูกทุ่งอีกหนึ่งคนนะฮะแคนดี้รักแก่นนะฮะก็ออกมาขิงบอกว่าเอ๊ะเตียงสีชมพูไม่ได้นะจะเป็นนักร้องแบบนี้ไม่ได้นะกว่าจะเป็นนักร้องไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่ว่าเอาคนที่เป็นกระแสมาร้องเพลงก็มีเฉพาะบางคนนะฮะแคนดี้รักแก่นนี่เธอเป็นพี่สาวของโทนี่รักแก่นนะฮะลูกสาวของคุณบรรเย็นรักแก่นนะครับเธอคนนี้ก็เป็นคนที่แบบออกแนวมั่นๆหน่อยปังๆหน่อยฮะมั่นๆหน่อยนะถามว่ารู้จักเพลงไหมก็ไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่เฟียสคนหนึ่งเลยนะครับก็ออกมาแฉออกมาพูดบอกว่าเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยที่เอาคนแบบว่าไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรประมาณนี้ฟีลแบบว่าไม่ได้เคยร้องเพลงมาก่อนนี่มาเป็นนักร้องเนี่ยฮะกระแสมันมาแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้ก็คนก็แบบนักร้องบางคนก็บางคนนะก็แล้วแต่แล้วกันเนาะนานาจิตตังแล้วกันนะคุณฟังอะไรคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้จากกระแสห้องนอนชมพูสู่นักร้องค่ายดังค่ายใหม่นะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าเพลงเสียงครางที่ห้องเช่าโดยปุ้ยโดเรมอนเลิศอยู่นะได้อยู่เสียงครางจากห้องเช่าเนาะเสียงครางจากห้องเช่าซิงเกิลใหม่จากปุ้ยโดเรมอนนะฮะไม่รู้จะน้องแนวไหนเหมือนกันน่าจะเป็นนักลูกทุ่งอ่ะคิดว่านะกี้บอกว่าดีเจขับไม่เอาค่ะดังแบบนี้ไม่ขอดีกว่านะฮะขอดังอย่างอื่นดีกว่าเนาะขอดังอื่นดีกว่านะฮะพี่บอกว่าดีเจขับลำโพงเกือบแตกเมื่อกี้เปิดเพลงดังเกินลำโพงแตกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวโดเรมอนนะฮะที่หลายคนนั้นติดตามผลงานนะครับคุณผู้ฟังหลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้ยที่เขาทรายสามารถยังร้องได้เลยกระจายใช่เนาะสมัยก่อนเนี่ยมันเขาใช้กระแสด้านบวกไงเป็นนักมวยใช่ไหมพี่โอ้นะพี่สวัสดิ์เนาะเป็นนักมวยเสียงยังกับควายออกลูกนะยังมาร้องเพลงได้ใช่ไหมฮะอุ้ยลิเจนแรงมากเลยเสียงยังกับเป็ดนะสามารถให้เสียงเป็ดนะฮะแสนจะดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งเสียงแหลมกับเป็ดยังร้องเพลงได้นะฮะใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นใครดีล่ะหลายคนที่เป็นเมื่อก่อนไม่มีความละมุนเลยร้องเพลงได้มันร้องได้เลยไม่เกี่ยวนะฮะโคเวอร์เพลงหนูไม่รู้ได้ไหมหนูไม่รู้นะนะฮะไอ้จริงๆนะถ้าดีเจเป็นเมียหลวงนี่ดีเจเจ็บใจนะอะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์แชร์คลิปเธอนะเธอกลับได้ดีกว่าฉันเหรอเนี่ยอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะ
ปเต้วันดีเจครับแรงมากเมื่อกี้ร้องเพลงฮะเหมือนฟังตัวเองร้องเลยใช่ไหมโปเต้สามารถเนี่ยพงพัดเนี่ยสนิทกับเป็ดนะ

คางคกเริงร่าร่าเริงครับงานจากนูโวที่ขอไปด้วยนะครับเพื่อฟังคำล่าสุดที่มีจอห์นนี่มือปราบนะฮะเปิดแชทให้กำลังใจน้องปุ้ยสาวโรงงานห้องนอนสีชมพูโดเรมอนนะฮะเจ้าตัวเผยตอนนี้สัญญาแล้วคือจอห์นนี่เขาบอกว่าให้กำลังใจนะครับทุกคนก็คงเคยมีอดีตมีความมืดมนมีโอกาสที่จะผิดพลาดอยู่แล้วอาหาอุ้ยคดีพลิกนะเนี่ยคดีพลิกนะเนี่ยเมียหลวงแกจะทำร้ายเมียน้อยแกจะทำร้ายผัวซะหน่อยคดีพลิกเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกแล้วคนเราความมันอย่าแรงเกินถ้าเราแรงเกินจะกลายเป็นดาบสองคมนะดาบสองคมในการจะยื่นหอกย้อนมาแทงตัวเองนะครับเรื่องนี้ก็กลายว่าคนไปโฟกัสที่ทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็ไปมาอาจจะไปให้โฟกัสที่ตัวของคนน้อยมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้นะที่จะพูดนะบางครั้งบางทีคำพูดคำจาการกระทำไปบางครั้งมีคนฟังบอกว่าดีเจแบบเนี้ยดีชอบแรงๆแบบเมียหลวงดีเพราะอะไรรู้ไหมให้มันชัดเจนดีแต่บางครั้งบางทีความชัดเจนความแหกปากแหกคอการที่ไม่เคารพคนอื่นไงฮะการที่แบบไงดีเขาเรียกว่าก้าวก่ายนะฮะแล้วก็ช้าลมช้าลมมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ชอบเราก็เป็นได้แต่บางคนที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยเขาก็ชอบแบบเดียวกันนะแบบเนี้ยดีชัดเจนดีไม่ต้องมาแอบเสียงไม่ต้องแอบแอบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทางตรงข้ามคนก็ไม่ชอบนิสัยแบบนี้ไงจริงๆแล้วมีเยอะนะในคนในสังคมเราแบบนี้มีเยอะตรงๆแรงๆอย่างนี้มีเยอะนะฮะมีทั้งคนรักคนเกลียดเพราะเนี่ยอยู่ในระดับที่กลางๆในการทางสายกลางพอดีเนาะพี่หลองวันนี้เจ๊ครับผมว่าพงพัฒน์สามารถเนี่ยยังดีกว่าเขมรนะฮะเอาอึ่งอ่างเอาอึ่งย่างอึ่งอะไรอ่ะอ๋อเอาอึ่งอ่างมาเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วเพลงของเขมรนะฮะพี่สุนทรยังไม่มาพี่โอ้ยังแซวไม่ได้เขายังไม่มาพี่สุนทรมายังครับเดี๋ยวจะพาไปดูดราม่าเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังในฐานะที่พี่โอเป็นไรเดอร์พี่โอวันนี้เจอครับตอนนี้เดินทางนั่งรถขับรถผ่านน้ำลำไยคิดถึงพี่สุนทรมาทันทีเลยนะฮะน้ำลำไย น้ำลำไยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูข่าวหนึ่งที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังพี่สวัสดิ์เห็นข่าวใช่ไหมที่เขาแชร์ข่าวที่วัดนั่นแหละวัดที่แม่ริมอะฮะที่ไรเดอร์ว่างั้นไรเดอร์ไปส่งของให้กับพระไรเดอร์ไปส่งกับข้าวพระตื่นเช้ามาไม่มีอะไรกินนะฮะกดสั่งอาหารในแอปนะฮะกดสั่งเมนูอาหารในแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับต้องการแบบกินแบบชิลๆนิดนึงไงต้องการกินแบบอาหารอร่อยนะฮะไรเดอร์ไปส่งให้เอาไปส่งให้ที่วัดนะฮะแล้วก็เหมือนกับพระเขาให้อะไรนะพี่โอพิสวัตรเขาเหมือนกับเขาให้เหมือนอะไรนะประเคนให้สักอย่างนะฮะแล้วเขาไม่พอใจไรเดอร์บอกไม่พอใจแล้วว่าไปส่งของคือซื้อของจะมาประเคนอะไรเขาก็เลยมาโพสต์ต่อว่านะครับใน Facebook นะฮะบอกว่าทัวลงไรเดอร์นะว่าพูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรตินะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยดราม่าหน่อยเรื่องนี้มี2เรื่องนะฮะพระเองก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันไปตรงที่มันกดแอปอ่ะฮะกดสั่งกับข้าวไงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังขอเปิดเพลงกันนะฮะจะถามคุณผู้ฟังว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะเนาะเดี๋ยวเราฟังแรปเปอร์สักเพลงมั้ยแรปเปอร์มั้ยปัทมากับลลิตาปทมเอาอันนี้ก่อนไหมเอาลลิตาก่อนไหมจังหวะมันแรงกันหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวนี้พระเจ้าหลายๆคนนี่เขาเรียกว่าอาหารวัดนี่ไม่กินนะฮะต้องสั่งไรเดอร์เอาแต่เรื่องนี้ไรเดอร์ก็ผิดตรงที่ไปด่าเขาแรงเกินอ่ะ

เอาละครับคุณผู้ฟังมาดูข่าวดราม่าที่เชียงใหม่ที่แม่ริมกันดีกว่านะฮะเกี่ยวกับกรณีของไรเดอร์นะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่คือเรื่องนี้มันมีคนแตกเป็น2กลุ่มนะดิฉันก็ไม่รู้จะยังไงดีนะฮะเอามาดูข่าวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะนะฮะก็มันมีข่าวออกมาว่าอย่างงี้กลายเป็นกระแสดราม่าในคอมเมนต์ออนไลน์นะครับหลังมีไรเดอร์รายหนึ่งนะฮะโพสต์ข้อความระบายความไม่พอใจลงใน Facebook กลุ่มของอำเภอแม่ริมนะครับโดยใช้เท่าคำหยาบคายพาดพิงพระสงฆ์แล้วก็วัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมก็คือวัดป่าดาราพิรมนะฮะเป็นวัดที่สวยงามอลังการยิ่งใหญ่ไฮโซมากนะฮะพี่เอมรันวาสีฟังอยู่ป่ะพี่เอมรันวาสีคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ต้องถามพี่เอมรันวาสีนี่นะฮะไรเดอร์รับออเดอร์ตอนเช้าปิ้งเข้ามาตึ้งเข้ามาในข้อความว่ามีคนสั่งกับข้าวมีคนสั่งอาหารนะฮะก็เลยกดดูอุ๊ยก็เลยขับรถไปซื้อไปซื้อที่ร้านอาหารมานะฮะนะตอนเช้าเลยนะตอนเช้าเลยนะครับกดไรเดอร์ก็ไปส่งที่วัดขึ้นว่าวัดป่าดาราพิรมนะฮะที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พอถึงปั๊บอ้าวคนที่ออกมาเป็นพระนะฮะเป็นพระซะงั้นนะฮะก็โอเคเอาไปส่งให้กับพระปรากฏว่าในจังหวัดที่เดินออกไปถึงเนี่ยพระสงฆ์ได้ขอให้ทำการประเคนอาหารคุณฟังเข้าใจกับว่าไรเดอร์เนาะมันรีบเนาะไรเดอร์หรือว่าพวกส่งวัสดุเขาจะรีบมากนะเพราะออเดอร์เขาเยอะมากนะฮะประเคนอาหารก่อนรับมอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักพระวินัยนะฮะแต่ไรเดอร์กลับเกิดความไม่พอใจและนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปโพสต์โจมตีนะฮะโดยในข้อความระบุว่าพระไม่ออกบิณฑบาตนะขี้เกียจเหรอสั่งอาหารมาฉันเวลาเช้าตรู่พักอยู่กุฏิหรูเหมือนรีสอร์ทขับรถเข้าไปนึกว่าอยู่รีสอร์ทมีแอร์ทุกห้องเลยไม่เข้าใจงงอะไรประมาณนี้นะฮะพร้อมตั้งคำถามว่ามาส่งอาหารไม่ได้มาทำบุญทำไมต้องให้ประเคนด้วยไม่เข้าใจคุณคือลูกค้านะประมาณนั้นนะฮะฟีลประมาณนี้นะฮะก็โพสต์ลงในโซเชียลนะครับหลังจากที่โพสต์เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงจนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะฮะแนวตำหนิก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะวิจารณ์ไปทั้งสองล่ะทั้งวัดเองนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของไรเดอร์เองด้วยที่อาจจะใช้คำพูดที่ตรงแล้วก็แรงเกินไปกับพระเนาะกับสองคือเรื่องนี้มันแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือหนึ่งพระไม่ออกบิณฑบาตนะฮะทำไมไม่หรือว่าไม่ทานข้าวนะครับในบาตรหรือว่าทานอาหารในวัดหรือไม่อร่อยหรือว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็เลยต้องกดสั่งมือถือเห็นถือมือถือออกมาแล้วกดนะกดสั่งอะไรเงี้ยนะฮะนะครับกับสองคือไรเดอร์คงจะไม่พอใจแล้วดิฉันคิดว่าหลักการใหญ่ๆคือเขาคงจะไม่พอใจดิฉันว่ามันไม่ใช่บอกว่าอะไรหรอกฮะเขาคงไม่พอใจวัดมากกว่าที่แบบลูลามาเฮาอะดูลามาเฮาอะไรมาเนี้ยแต่ว่าในอีกมุมนะคนที่เป็นศรัทธาศิษยานุศิษย์ของวัดป่าดาราพิรมเนี่ยเขาก็บอกวัดสอนดีปฏิบัติดีมากนะฮะเขาบอกไอ้อีกมุมนั้นดิฉันไม่เคยเข้าไปนะเขาบอกว่าวัดสอนดีปฏิบัติดีมากๆที่วัดที่นี่นะเขาเรียกว่าดูแลดีแล้วก็มีระเบียบวินัยสงฆ์ดีมากๆเลยแต่มันติดอยู่นิดนึงมันติดอยู่ที่มันลูลาเฉยๆก็เหมือนวัดธรรมกายอะฮะดูลามาเฮาไหมล่ะนะฮะวัดธรรมกายอะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะเป็นฟีลประมาณเดียวกันฟีลประมาณนั้นนะครับนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นก็คนแตกเป็นสองประเด็นจุนไปดูในคอมเมนเตอร์ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่หน่อยก็จะตำหนิไรเดอร์ว่าไม่สุภาพพูดจาไม่ดีกับพระแล้วก็เป็นกิจคุณเสียเวลานิดนึงประเคนให้นิดนึงก็ดีไหมอันนี้คือคอมเมนต์ของหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นเป็นวัยรุ่นหน่อยรุ่นกลางก็จะอีกแบบนึงจะบอกว่าพระมีข้าววัดกินดูแลมาเฮาสั่งกับข้าวไรเดอร์เรื่องมากเยอะก็จะเป็นคน2กลุ่มปะทะกันอยู่ตอนนี้ในออนไลน์ในโซเชียลอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผู้ฟังนะฮะคิดอย่างไรกับเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าดิฉันคิดว่าหลักๆของไรเดอร์คือเขาต้องการประจานว่าพระอยู่ดีกินดีแค่นั้นเองอยู่ดีกินดีแค่นั้นเองนะฮะตามจิตวิทยาต้องการประจานแค่นี้นะฮะแต่อาจจะใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องและแรงไปถ้าเป็นดีเจนะดิฉันจะเปลี่ยนข้อความใหม่เช่นนะสมมติดิฉันเป็นไรเดอร์นะทุกคนครับวันนี้มาส่งอาหารที่วัดแห่งหนึ่งโอ้โหขับรถเข้ามาวัดยิ่งใหญ่มากเลยมีห้องแอร์ทุกห้องเลยปรากฏว่ามีพระท่านหนึ่งเดินออกมารับอาหารและขอให้เราประเคนให้เราก็ประเคนให้นะแต่ว่าวัดเอ๊ะแต่สังเกตว่าพระวัดนี้ไม่บิณฑบาตกันเหรอครับอาจจะตั้งคำถามกลับก็ได้พระวัดนี้ไม่บิณฑบาตกันเหรอครับหรือไม่กินข้าวก้นบาตรอย่างเงี้ยตั้งเป็นคำถามประมาณนี้และใช้ภาษาที่มันซอฟลงหน่อยมันจะกลายเป็นประเด็นเว้ยพระสั่งไรเดอร์เว้ยพระกดสั่งแกร็บพระกดสั่งโค้ดส่วนลดไว้ช่วงนี้พระกดสั่งอาหารนะฮะรับโค้ดส่วนลดจากแกร็บฟู้ดจากช้อปปี้ฟู้ดอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะกลายว่ามันจะไปตกที่พระแทนอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะหมายว่าถ้าต้องการสื่อนะฮะพี่สดวันนี้เจ๊ครับ
ดูบอลตื่นสายแน่ๆเลยเบื่อมาม่าอยากกินอาหารข้างนอกบ้างนะครับเรื่องมากจะแดกก็ไม่แดกอุ้ยแรงมากนะฮะแบบนี้ห่มเหลืองเพื่อนะฮะดีใจคิดว่าวันนี้ฝนคงตกพี่1นะฮะฝนคงตกนะเขาคงขี้เกียจออกไป1นะฝนตก2คืออาจจะเคยชินกับการสั่งอาหารนี่นะพี่โอ๊ตพี่สวัสดิ์รู้ไหมมันอันนี้ขออนุญาตนะฮะไม่ได้ว่าให้นะฮะมันก็จะมีศิษยานุศิษย์นะครับหลายท่านที่เข้ามาแก้ต่างนะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหากดให้หรือเปล่าทำไมคุณคิดไปเองแบบนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหากดให้เขากดสั่งให้พระไม่เล่นมือถือหรอกเจ้าค่าเงี้ยนะฮะพระไม่เล่นมือถือแต่พระถือมือถือออกมารับของนะฮะก็จะมีคนที่คอยแก้ต่างให้เงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะฮะนี่คือข้อเสียของคนที่อยู่ในสมณะและคนมีความรับบูชาเนี่ยมันเวลาก็ทำอะไรที่ผิดมันจะมีคนคอยปกป้องการเมืองก็เหมือนกันเหมือนพรรคสีส้มอะฮะเวลาทำอะไรผิดนะมีแต่คนปกป้องมันก็เลยทำให้เขาแบบพากันลงเหวไงมันก็เลยพินาศนะฮะถ้ามีคนคอยตำหนิมีคนคอยตักเตือนมันจะดีแต่ถ้าไม่หลายมีคนคอยปกป้องเหมือนลูกฉันดีลูกฉันเก่งเนี่ยคอยปกป้องตลอดมันก็จะทำให้บุคคลคนนั้นน่ะนำไปสู่ความแบบนั่นแหละเนาะความไม่โอเคได้นะฮะพี่ปอมบอกว่าถ้าจะให้ถวายถูกต้องตามศาสนาครับทำไมไม่บิณฑบาตล่ะครับจะได้ถูกผิดทั้งคู่ครับผมเป็นคนกลางครับไรเดอร์ก็โพสไม่คิดครับอันนี้ถูกไรเดอร์พูดจาแรงและชัดเจนเกินไปผงผ่านเกินไปนะใช้คำไม่ถูกต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เนาะคนในเขารู้ดีครับดีเจพี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะฮะจงใช้คำสุภาพนะฮะแต่ให้บาดใช่ถูกต้องจงใช้คำสุภาพแต่ให้มันเจ็บให้มันบาดใจเหมือนที่ดีเจพูดเมื่อกี้แต่วันนี้มาส่งกับข้าวมีพระท่านหนึ่งแต่งตัวสะอาดสะอ้านเดินออกมาหน้าตาผ่องใสมารับกับข้าวก็เลยถวายก็เลยแหละนะประเคนให้ท่านเดินกลับไปแต่สะกิดในใจพระวัดนี้ไม่บิณฑบาตกันเลยครับถือมือถือคนละเครื่องเลยนะอย่างเงี้ยใช้คำพูดที่มันว่าให้มันเจ็บๆอะแต่มันสุภาพอะมันต้องแบบนี้นะฮะ อะไรเดี๋ยวส้มหยุดนะอย่าให้ทอดว่าส้มหยุดนะฮะใช่พี่โออันนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะผมไปส่งบ่อยครับไม่เห็นให้ใครให้ประเคนสักรูปเลยครับยิ่งตอน21นาฬิกานะครับพระกดสั่งเต็มเลยทีเดียวเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะฮะพระกดสั่งออนไลน์นะฮะพี่สนส่งภาพมาให้กำลังผ่าน KFC ครับคุณผู้ฟังพี่สนครับนิมนต์ฉัน KFC ก่อนนะฮะKFC McDonald's Lotus อยู่ใกล้กันเลยนะฮะก็มาไล่ฟังไม่มีอะไรฮะก็เลยเป็นดราม่าเบาๆฮะไม่เบานะพี่แพทย์ว่าดีเจครับไรเดอร์ไปอิสลามหรือเปล่าไม่น่าใช่พี่ดีเจคิดว่าถ้าเป็นอิสลามเขาจะไม่ยุ่งเลยก็คือเขาก็อาจจะไปส่งก็กลับเลยอาจจะไม่ส่งนะฮะใช่พี่สวัสดิ์บุ๊ยสวัสดิ์ว่าถูกต้องครับต้องเขียนแบบดีเจแล้วมันจะได้แบบว่ารับเต็มๆดีเจไม่ได้ไปว่าให้พลาดนะฮะแต่ว่าเราต้องการตั้งคำถามว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมนักนะที่พระจะต้องมากดสั่งไรเดอร์นะฮะแบบนี้นะฮะไม่เหมาะสมแล้วก็ส่วนของไรเดอร์เองก็ผิดที่ไปโพสด่าเขาแรงแล้วนั่นนะนะฮะอ่ะว่ากันไปเนาะว่ากันไปเนาะนะฮะก็เป็นดราม่าเบาๆที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าวัดในเชียงใหม่นะมาม่าปากกระป๋องนะเขาทิ้งนะบางวัดนะเขาทิ้งเลยนะดีเจเห็นแล้วเสียใจมีญาติโยมอุตส่าห์มาถวายให้เขาทิ้งเลยนะฮะวัดที่บอกว่าวัดที่ใหญ่ๆฮะกินไม่หมดกินไม่ว่ากันไปเนาะว่ากันไปเนาะนะฮะก็เป็นดราม่าเบาๆที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าวัดในเชียงใหม่นะมาม่าปากกระป๋องนะเขาทิ้งนะบางวัดนะเขาทิ้งเลยนะ

รู้เพราะอะไรนะฮะเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับแล้วก็ไปสั่งกับข้าวแทนนะฮะดีนะที่ไรเดอร์ไม่ประเคนหมัดเข้าไปนะครับอันนี้แรงกว่าพี่เออพี่เป็นว่าจริงครับวัดนั้นหลานชายแท้ๆผมก็บวชที่นั่นครับมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลพี่ตาตัววัดเขาก็ดีแหละตัววัดเขาต้องการต้นที่จะให้วัดเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะอบรมสั่งสอนแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลละมันเป็นเรื่องของตัวพระองค์นั้นท่านนั้นนะที่อาจจะประพฤติไม่อาจจะยังไงล่ะไม่เหมาะสมก็ไม่ใช่ไม่เหมาะสมนะเป็นการประพฤติที่อาจจะแบบว่าแหวกแนวไปหน่อยนึงนะตามสไตล์เจนใหม่แต่เรื่องนี้เนี่ยดีเจรู้สึกว่า

ื่อว่าปัทมานะครับปัทมาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะทักทายสาวมินนี่ด้วยกันละกันวันดีเจสวัสดีค่ะวันนี้ลำปางฝนตกทั้งวันเลยสงสัยจะได้กดไรเดอร์แล้วนะฮะมินนี่อย่าให้เขาประเคนให้นะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวดราม่าอีกนะ อย่าบอกนะมินนี่เป็นอย่าบอกนะมินนี่เป็นอะไรนะเป็นแม่ชีนะฮะโยมประเคนให้โยมประเคนให้แม่ชีด้วยนะฮะมีคนบอกว่านะถ้าชายเขาก็ประเคนทำไมไม่ไปตักบาตรล่ะฮะอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะฮะฝนมันตกคุณผู้ฟังฝนมันตกพระน่าจะขี้เกียจบิณฑบาตกันสงสัยเมื่อเช้าเลยนะฮะอันนี้เราคิดเองนะจริงจริงไม่ทราบนะฮะน่าจะไม่ได้ไปเรียนบิณฑบาตกันแล้วสงสัยไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินกันนะครับก็เลยกดสั่งก็เลยมาเจอพอดีไปเจอไรเดอร์หัวร้อนไงก็เลยเป็นข่าวเป็นประเด็นกันไปนะฮะดีเจก็มีเพื่อนเป็นพระนะเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะเวลาเขาจะสั่งอาหารแบบนี้เขาให้ทีมงานสั่งให้เขาเรียกว่าเหล็กวัดนะทำให้ทั้งกดอาจกดเขาอาจจะกดเองนะฮะมือถือเขาแต่ว่าการไปรับเนี่ยเขาจะให้เด็กวัดไปรับไม่ให้ไปเจอบุคคลภายนอกนะฮะไปรับอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้กินอะไรพร่ำเพื่อนะเขาก็ดูวันเวลาอยู่นะครับนะฮะอันนี้น่าจะกดเองสั่งเองนะคิดว่านะฮะมินนี่ให้เขาประเคนให้นะก็ได้จะเข้าสี่วงเงินกันแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเวลาไวเหมือนกันนะฮะโปเต้วันนี้นินทาพระกันฉ่ำเลยนะดีเจทำไมโปเต้ฮะเต้กลัวบาปเหรอฮะกลัวบาปขบหัวกะ โอ้ยมาโปเต้พระทุกวันนี่นะเอามาสักสิบคนนะพี่สวัสดิ์เนาะเอามาสักร้อยคนนะมันจะมีคนที่บริสุทธิ์ผ่องใสสักกี่คนใช่ไหมเอามา100คนนี่นะฮะ99คนคือผิดศีลไปแล้วนะฮะ1คนที่ยังคงรักษาศีลไว้อยู่นะฮะเอาพี่สวัสดิ์เนาะ

หนึ่งเพลงล็อกๆนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจงรักเหมือนการเต้นรำวันนี้เพลงหนักแน่นหนักแน่นมากๆเลยนะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยกันบอกว่าดีเจครับดีเจขาฝากถามพี่เต้หน่อยพี่เต้จะบวชไหมนะจะได้ดินทาได้สะดวกดีจะบวชไหมจะได้ดินทาฝากทักทายจะมีเลยกันนะเต้นี่บวชนี่ดีนะประหยัดมิดโกนนะฮะหัวล้านไม่ต้องโกนเยอะนะฮะโปเต้นี่ไม่ใช่กันโกนนะใช้กันแว็กเอานะฮะซื้อที่แว็กขนมาแว็กเอานะฮะดึงเอาเลยนะฮะกระชากหัวเลยนะฮะพี่โอวันดีเจครับฟังข่าวพระเมื่อกี้พระอาจจะอาพาธก็ได้ครับดีเจอ๋ออาพาธแหละฮะพี่สวัสดีวันดีเจครับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็โดนกวาดล้างหมดเลยใครที่ไม่อยู่ในพวกเดียวกันใครที่ไม่มีแล้วไงไม่มีนอกมีในด้วยกันคุณก็จะหลุดออกไปแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณมีนอกมีในแบ่งเงินด้วยกันกินด้วยกันคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยมากมายครับในสังคมปัจจุบันนี้นะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะดื้อเนาะทักทายคนตื่นสายทั้งดื้อแล้วก็แจมมี่ด้วยกันละกันนะฮะกินบ้านกินเมืองนะสองคนนี้นะฮะตกนรกหมกไหม้นะฮะเกี่ยวกันบ้าเนี่ยดีเจนะฮะฟังเพลงนี้ดีกว่าซิลิฟูนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้านะฮะฝากไว้เมื่อกี้หนึ่งเพลงครับ

0: แต่นี่ชื่อว่านางฟ้านะครับฟังฮะมินนี่บอกว่าโปเต้เล่าขวัญเด้อเล่าขวัญแบบว่านินทานะฮะอากาศมันดีไปหน่อยก็เลยนอนตื่นเวลานี้ใช่ไหมโอ้โหนะฮะมาดูข่าวเรื่องนี้กันหน่อยมาเดี๋ยวคุณผู้ฟัง FM 90บนทริกเบรกกันเมื่อกี้เราคุยในเรื่องข่าวพระใช่ไหมครับเรื่องพระยังไม่จบนะฮะพี่เดี๋ยวว่าหามีคนเพิ่งตื่นแล้วครับพี่เจฝากน้องหน่อยครับว่าถ้านอนขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าน้องนอนเหนื่อยแล้วก็ตื่นมาพักผ่อนบ้างนะครับจะพักอะไรกันนะขนาดพี่ฮะถ้าจะนอนขนาดนี้ตื่นมาพักผ่อนเถอะครับมินนี่ถ้าวันนี้จะนอนขนาดนี้นะมินนี่นะมินนี่ตื่นมาแล้วไปพักผ่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเคยเห็นพระเดินธุดงค์ไหมฮะพระเดินธุดงค์นะฮะเรื่องข่าวพระที่โดนรถชนไปวันนี้รู้สึกข่าวเงียบไปเนาะนะพระหลายท่านหลายองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติดีเนาะดีเจศรัทธากับพระหลายๆท่านนะฮะที่เป็นพระธุดงค์หรือเป็นพระที่อยู่วัดป่าวัดเขานะรู้สึกว่าเขาสู้ชีวิตนะเขาสู้ชีวิตแล้วก็เขาอยู่กับอะไรอย่างกับธรรมชาตินะฮะกับสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะไม่มีอะไรที่คือเขาจะมีก็ได้นะเขาก็มีตังค์ซื้อนะฮะสิ่งความสุขแต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ในมุมมองของพระเหล่านั้นที่อยู่นะฮะน้องอย่างพี่เอวานันวาสีนะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าวัดที่อยู่ในเมืองเลยนะครับพี่เขาจะไปวัดป่าวัดเขานะฮะ บางทีก็ไปบริจาคซื้อหลังคาซื้อโครงเหล็กไปนอกนี้นั่นต่างๆนะครับให้กับวัดวารามที่อยู่ห่างไกลนะครับกันมากมายในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานต่างๆนะครับต้องบอกว่าดีอย่างล่าสุดมีข่าวออกมาฟังฮะที่จังหวัดระนองพระไปธุดงค์นะฮะปรากฏว่าสูญหายกลางป่าโอ้โหนะฮะไปดูข่าวหน่อยแล้วกันเนาะก่อนจะเข้า4โมงเย็นนะครับมีการแชร์เรื่องออกมานะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงนะฮะผู้นำชุมชนชาวบ้านนะฮะแล้วก็กู้ภัยระดมค้นหาพระธุดงค์นะฮะหลังเกิดเหตุอันนี้จะไม่เข้าใจแพไม้ไผ่แตกกลางคลองคือยังไงพระลงแพแบบนี้ล่ะฮะในพื้นที่ป่านะฮะบางยวนนะฮะอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพระธุดงค์12รูปนะฮะเดินทางเข้าป่ากันไปแต่ว่ามีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่มีแพไม้ไผ่นะที่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็คือขึ้นแพไปจะล่องไปตามน้ำนี่นะฮะนะแพมันแตกคุณฟังมันแตกนะฮะแล้วแตกกลางคืนด้วยนะทำให้พระต้องแยกย้ายหนีกันนะครับขึ้นฝั่งนะปรากฏว่าพระเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีพระสองรูปโผล่มาจากป่ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะฮะทุกคนก็ตกใจอยู่ในสภาพของความอิดโรยนะครับอ่อนเพลียนะครับต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสักครู่นี้เจ้าที่ก็สามารถช่วยเหลือพระมาได้8รูปนะฮะเหลืออีก4นะครับกำลังค้นหาอยู่นะทั้งใช้โดรนใช้เท้าเดินเท้าเข้าไปนะฮะพอโชคดีที่ฝนไม่ตกนะฮะโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะจริงๆนะเป็นพระเป็นคนเฒ่าคนแก่นะไม่ต้องไปป่าไม่ต้องไปทุดงฟังฮะอยู่กับวัดพอทำกิจกรรมในวัดต่างๆก็พอนะฮะไม่ต้องเข้าป่าเข้าเขาแล้วเพราะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วมันจะลำบากเนาะแต่พระทุดงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรกิจนิมนต์ล่ะฮะกิจกรรมกิจของสงฆ์นะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเราก็จะเห็นในกลุ่มสายวัดป่าหรือวัดที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับซึ่งไม่เห็นจากพระที่สั่งอาหารบันทางแกร็บฟู้ดเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าพระกลุ่มนี้เขาเปิดแอร์นะฮะ24องศาเซลเซียสนะครับนอนยุ่มเมื่อเช้าน่าจะดูบอลดึกไปหน่อยนึงนะฮะอุ้ยเมื่อเช้าน่าจะดูบอลนั่นเมื่อเช้าพระเหล่านั้นน่าจะดูคู่ของฝรั่งเศสมันจบ5:00พอดีไงฮะก็เลยตื่นสายไม่บริบินทบาทโอ้ยดีเจนินทาแรงมากเลยนะฮะนะครับนะเดี๋ยวทาง FM 90บุนทริกเบรกฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของภาค 4:00-5:00 นะเอาทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มครับวัดป่าดาราพิรมครับดราม่านะครับพระไม่บินทบาทนะพี่กดสั่งแอปไรเดอร์ฮะทำไงดีฮะเหมือนธุรกิจพระต้องดูซีรีส์สาธุ Netflix สะท้อนวงการพระสงฆ์ในไทยจริงๆนะฮะเหมือนธุรกิจเนาะพระน่ะต้องดูซีรีส์ Netflix นะครับสะท้อนวงการสงฆ์ซีรีส์ทำได้ดีมากๆเลยล่ะฮะยังไม่ดูเลยเดี๋ยวต้องไปหาตามดูก่อนเนาะพระหรือเนรพระพี่พระโปเต้พระจริงๆที่เขาสั่งไรเดอร์เมื่อกี้นะเอาละครับเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในFM ในส่วนของ FM 90ที่อุบลก่อนนะครับทางบุญทริกเดชอุดมนาจะหลัวเดี๋ยวล่ำลาเลยแล้วกันเนาะวันนี้ฟังเพลงฟังข่าวชวนเล่ากันจะได้ไม่เครียดกันคุยกันไปสุขสนานกันไปนะฮะถ้าเล่าแบบเครียดมันก็เมาไม่สนุกเนาะต้องชวนคุยแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวทางบุญทริกล่ำลาเลยกันละกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังสปอร์ตช่วงเวลาของ4 โมงแล้วก็รายการลูกทุ่งต่อเดี๋ยวออนไลน์อยู่กันต่อถึงช่วงเวลา5 โมงเย็นนะครับ ขอบคุณ True Detail ก็แล้วกันครับให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้นะครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detail

แล้วครับพี่สนส่งภาพมานะครับอยู่แถวเซนทันเฟสนะครับส่งภาพมานะฮะฝนกำลังตกกระหน่ำเลยที่เชียงใหม่นะกำลังตกกระหน่ำสำหรับวันนี้อากาศเชียงใหม่หนาวทั้งวันเลยนะครับเย็นทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อช่วงหน้ากันเลยกันนะครับนะพระขับรถเองได้ไหมครับดีเจเห็นขับอยู่เยอะแยะเลยพี่รับเหมาบอกเอาไว้คุณฟังว่าพระขับรถได้ไหมตามหลักการเขาไม่ขับใช่ไหมฮะแต่ก็มีเห็นบ่อยๆนะมีเห็นบ่อยๆนะพระขับรถเองได้ก็มีบ่อยๆเหมือนกันนะเออดีเจเคยเห็นเนี่ยวัดเนี่ยทนายหนุ่มวัดเนี่ยวัดอะไรนะดอกๆนะฮะวัดที่มีสวนดอกไม้เยอะๆนะฮะแม่ชีขับรถเก่งว่าอะไรว่าเอ๊ะอะไรไม่กี่ล้นๆนะฮะผ่านหน้าไปอุ๊ยแม่ชีขับรถเก่งว่ะ นางเดินออกมาจากสักที่นึงนะฮะเอาเอกสารมาวางไว้กระโปรงหลังรถปิดปั้งสักพักหนึ่งสตาร์ทรถนะวุ้มออกไปนะฮะตีโค้งนะฮะอย่างช่องอย่างคล่องแคล่วนะว่องไวทีเดียวนะฮะคุณฟังนะแสดงว่าถนัดนะฮะคันนี้มากๆเลยนะฮะพี่สนว่าไม่เหมาะครับดีเจไม่เหมาะเลยนะฮะแต่พี่อ้อว่าพี่สนว่าดีเจครับจริงๆขับรถไม่มีข้อห้ามนะแต่มันไม่เหมาะสมนะฮะเป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของพระเจ้าเนี่ยมันเมื่อก่อนรถมันยังไม่มีเนาะมันมีพวกเกวียนต่างๆที่เขาเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ไม่เลยไม่มีข้อห้ามนั่นนี่อย่างมือถือฮะเขาก็ไม่ได้ไปบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ห้ามใช้สมาร์ททีวีห้ามใช้สมาร์ทวอชนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่พระในออนไลน์เนี่ยออกมาออกกำลังกายฟิตเนสนะฮะจำได้ไหมช่วงหนึ่งแบบพระเล่นฟิตเนสและโพสต์แบบว่าลงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลงโซเชียลโอ้โหสักพักหนึ่งก็โดนเตือนจากคณะพุทธว่าห้ามทำมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนธรรมดาแหละฮะแต่ว่าอยู่ในวงการผ้าเหลืองเฉยๆนะฮะสมัยพุทธกาลไม่มีรถไม่มีสมาร์ทวอชนะฮะไม่มี Android ไม่มี iOS นะฮะไม่มี AI Google Gemini นะฮะพี่อ้อส่งภาพมานะครับเป็นภาพยนตร์ใน Netflix ใน Netflix นะครับเรื่องทนายปีศาจนะฮะฝากให้ทนายหนุ่มไปดูเรื่องนี้ด้วยทนายปีศาจนะฮะ

ียงจากมนัสวีครับเพลงชื่อว่าโลกที่แบกเอาไว้นะครับเนาะพี่อ้อยทักทายมานะฮะว่าเดี๋ยวนี้พระตุเจ้าพระเนนตุเจ้าแปลว่าพระนะภาษาเหนือนะฮะพระเนนสมัยนี้ก็คนธรรมดาแหละดีเจเขาก็ใส่ผ้าเหลืองเฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าน่านับถืออะไรมากมายดูที่พฤติกรรมเนาะพี่สวัสดิ์ว่าแนะนำเลยครับซีรีส์เรื่องราวที่บอกให้เมื่อกี้ทนายปีศาจก็น่าดูมากๆเลยทนายปีศาจนี่นำแสดงโดยทนายหนุ่มสถาพรนะฮะยายอ้อนบอกว่าดีเจเงินวัดเบิกยากมากๆเลยพระบอกบินเงินวัดไม่มีที่บ้านโดนประจำคือยายอ้อนเนี่ยบ้านนางนะขายสารประภูมินะฮะแล้วก็เอาไปขายวัดหรอใช่ไหมแล้วก็เบิกเวลาจะจ่ายให้วัดจ่ายตังออกเงินออกยากมากนะฮะแต่เวลาซื้อหวยจ่ายไวนะเป็นเจ้ามือหวยด้วยนะฮะย้อนนี่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับวัดนะฮะคือขายสารภูมิขายต่างๆให้นะฮะเป็นพวกเครื่องบริพันธ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทพระไม่ยอมออกบินให้สักทีนะฮะ อันนี้เอามาไลฟ์ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะจากคนฟังทางบ้านเนี่ยที่เคยทำธุรกิจหรือว่าทำต่างๆอะไรนะฮะพระขอน้ำมันรถพระขอน้ำมันรถเพื่อบิณฑบาตได้ไหมมีได้หรอย้อนขับรถไปบิณฑบาตเนี่ยมีเหมือนกันเยอะแยะมากมายหลายๆที่พระขับรถไปจอดก่อนแล้วก็ลงจากรถเก๋งส่วนตัวแล้วก็เดินบิณฑบาตเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาอะไรอย่างนี้นะฮะนายอ้อนนะทักทายพี่สุนทรได้เลยกันนะทักทายครับโอ้พี่สุนทรทำไมมาช้าจังสี่โมงเย็นแล้วนะเนี่ยวันนี้เล่าไปหลายข่าวแล้วทักทายจอยไอเกนได้เลยกันนะจ๊ะจอยมาแล้วพี่สุพัฒน์มาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะทนายนุ่มนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนิโคลทรีโอนดพยางกูลอยู่เปล่าก็อยู่ไหมให้ก้อยก็อยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะข้ามเพลงแล้วนะโบกี้เลออนนะครับนาฬิกาทรายเพลงแม่จากโลโซครับใจสั่งมาคู่เธอจากเสกมูฟออนนะครับของโจ๊กโซคูมีโยเกิร์ตด้วยนะครับแกรนด์เอ็กซ์นะครับมีอิทธินี่ที่ขอไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะนะโอ้พี่สุพัฒน์ส่งพี่อาเกนส่งภาพของพี่สุพัฒน์กำลังห่มผ้าขับรถยนต์นะฮะอันนี้ทำคอนเทนต์หรือเปล่าฮะหรือว่าห่มจริงเนี่ยนะฮะพี่สุพัฒน์ห่มผ้าขับรถว่ะปิดแอร์ก่อนก็ได้นะพี่นาวันนี้ทางภาคเหนืออากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นหนาวเลยถ้าอยู่บ้านนี่ก็คือห่มผ้าเลยไม่ต้องเปิดแอร์เลยสักอย่างเลยนะเปิดอากาศเย็นมากเลยตรงนี้นะฮะพี่สุนทรวันนี้ใช่ครับเพิ่งว่างฟังพอดีเพิ่งถึงกทมครับพี่เจอีก1ชั่วโมงถึงกทมอีก1ชั่วโมงเนาะโอเคนะฮะขับไปเรื่อยๆต่อไปนี้นะยายอ้อนนะฮะยายอ้อนบอกว่าดีเจรู้ดีจังเลยนะฮะ KW ขอเพลง3มิติ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต่อไปนี้นะนะครับเพลงนี้จากสาวคนนี้ครับคุณนิโคลทริโอยายก้อยไม่อยู่แล้วใช่ไหมจะข้ามเลยเนาะยิ่งร้อยทรมานข้ามไปเลยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเดี๋ยวมีเพลงช้าเนื่องจากว่าที่เหลือนี่เป็นเพลงช้าหมดเลยมีคนฟังบอกบ่นว่าง่วงจะง่วงทำไมก่อนคือต้องคงห้ามง่วงนะเพราะวันนี้คุณฟังขอเพลงช้ามากันเต็มทีเดียวนะครับพี่สุภาพรู้ดีใจครับวันนี้เล่าข่าวการเมืองไปได้ยังเอ่ยเดี๋ยวจะไล่พี่สุภาพฟังพี่สุภาพนี่เขาเป็นคอกันมาฟังเพลงใหม่ของโบกี้ไลนะฮะเพลงนี้ชื่อว่านาฬิกาทรายนะครับ

โอเคเลออนเป็นคนที่เสียงดีเนาะเป็นคนที่เสียงแบบเหมือนมีออโต้จูนในตัวฮะใช่ไหมเหมือนมีออโต้จูนในตัวแหละในโบเต้ในดื้อมินมินิแจมลองทำเสียงโบกี้เลออนซินะฮะชอบวิธีการร้องของโบกี้เลออนมากเลยดีเจวินไม่เบื่อละมุนมากๆเลยเนาะมินิทำเสียงโบกี้เลออนหน่อยซิ

ามเม็ดทรายเอาให้เจนแซดร้องนะพี่โอ้เนาะจะเป็นไงเนาะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาดูข่าวการที่น่าสนใจกันต่อเนาะจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกฮะเย็นนี้พี่สุภัทรบอกว่าดีเจครับมีที่นอนสีชมพูขายไหมฮะเผื่อจะได้เป็นนักร้องกับเขาบ้างท่านน่ะสินะจากที่นอนสีชมพูสู่การเป็นนักร้องนะฮะของค่ายเพลงนะฮะพี่สุนทรส่งภาพ AI มาอีกแล้วพี่สุนทรครับลำไยนี่ไม่ต้องห้องนอนสีชมพูเนาะลำไยถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าจะเป็น อะไรนะผ้าม่านสีเหลืองหรือสีขาวอย่างนะอุ๊ย

แม่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เพลงนี้พี่อะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ช่างบอยเนาะผมคิดถึงคุณแม่อยากจะฟังเพลงนี้นะครับนะฮะพี่คนภูเขาวันนี้จะครับดูฝนที่ปะเหลียนหน่อยสิครับจังหวัดตรังหน่อยตำบลบางด้วนช่วงค่ำถึงเที่ยงคืนจะมีฝนหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเช็คให้นะครับเนาะพี่เอ็กซ์ดูนนะส่งอะไรมาเพลงเหรอพี่ฮะตอนนี้ที่ภาคเหนือนะฮะฝนยังคงลงอย่างต่อเนื่องที่เชียงใหม่นะครับมืดทั้งวันวันนี้หนาวฟังเย็น เย็นเลยทีเดียวนะอยากฟังเพลงประกอบละครประพยศประกอบภาพยนตร์นะวัยระเริงแหละฮะเดี๋ยวจะหาให้นะพี่นะนะครับที่ทุเรียนลงทุเรียนชุมพรนะครับเขารวบชาวจีน2คนคุณผู้ฟังพกปืนด้วยนะมีแรงงานพม่าทำงานเป็นลูกจ้างหลายคนนะฮะจับ2คนครับอายุ46 47ปีนะฮะทั้ง2กำกับดูแลด้านสถานประกอบการถามหาใบอนุญาตทำงานทั้ง2คนไม่มีนะฮะยังพบในส่วนของคนต่างด้าวอีกนะฮะมีอาวุธปืนด้วยโอ้จุด38นะครับพร้อมซองอยู่ในการครอบครองด้วยนะฮะโอ้นี่คนจีนนะเนี่ยคนจีนมาทำงานมาเป็นเจ้าของโรงลำไยที่ชุมพรพกปืนด้วยพกทำไมก่อนนะฮะนะฮะตอนนี้คนจีนต้องบอกว่าเข้ามาในบ้านเราเยอะมากทำธุรกิจกันแบบมหาศาลเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเลยทีเดียวนะฮะ

เดี๋ยวเรื่องของการเมืองเดี๋ยวจะเล่าให้นิดนึงนะกันเลยฮะพี่สุภัทรเขาอยากฟังนะฮะคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมที่มีการแชร์ในออนไลน์กันออกมาเกี่ยวกับกรณีของการเรียกสินทรัพย์เรียกสินสอด 500,000 นะฮะนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ18ปีนะครับมีแฟนอายุ13ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชนะฮะปรากฏว่าเจ้าที่กำกับการ6ประชุดปฏิบัติการ2สงขลานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไปถึงปั๊บเนี่ยชายคนนี้กำลังทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับเจ้าที่บอกว่าใช่นายเอใช่ไหมนี่ชื่อสมมตินะฮะเราไปทำผิดอะไรมานะฮะเขาก็ตกใจว่าอะไรฮะคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเขามีแฟนแต่ว่าแฟนน่ะอายุแค่13ปีคุณฟังนะแต่ตัวเขาอายุ18ปีนะครับก็มีก็เป็นแฟนกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วพ่อแม่รู้คุณฟังพ่อแม่รู้ปั๊บเขาบังคับเอาสินสอดเอามาเลย 500,000 ไม่มีมาต้องเอาลูกสาวฉันอย่างเงี้ยนะฮะเอามาเลย 500,000 นะฮะก็จะเอาตังค์จากไหน 500,000 มันไม่ใช่เงินน้อยๆนะฮะเขาก็เลยว่างั้นเลิกกันเลิกกันแล้วก็เงียบหายไปหลายเดือนปรากฏว่าอยู่ดีๆปั๊บเนี่ยตำรวจมาหาที่บ้านตำรวจมาที่บ้านมาหาที่ทำงานตกใจสิฮะตัวเองบอกว่าอายุ18ไม่มีตังค์หรอกครับตำรวจนะฮะตอนนั้นก็สมัครใจนะไม่ใช่ลูกคุณไม่สมัครใจนะแต่เข้าใจว่าก็ทำผิดกฎหมายนะฮะก็สมัครใจผู้หญิงมาหานะฮะมาหาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแฟนกันนะและพอดีว่าฝ่ายพ่อแม่เขารู้ไม่พอใจเลยเรียกสินสอด 500,000 ตัวเองก็เลยเลิกรากันไปนะฮะก็สุดท้ายก็มาตามจับตัวนะฮะเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อไปนะฮะนี่ครับมันเป็นวิธีหากินที่ง่ายเหมือนกันนะแต่หลักการก็คือผิดอ่ะเนาะอายุ13เนาะคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยว่าเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจ่ายเงินให้ 500,000 น่ะเรื่องมันก็จะจบนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขายลูกกินไงเออนะ10,000 น่ะขายลูกกินนะไหนใครเคยเจอประสบการณ์ขนลูกแบบนี้บ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะคนต่างจังหวัดเนาะพูดกันตามตรงเนาะนะฮะลูกสาวคนอายุ8ขวบก็ได้นะคุณจะมีผัวก็ได้ขอให้มีตังค์3ขวบก็ได้มั้งเนาะอนุบาล3ขวบนี่นะฮะจองไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวสัก 7-8 ขวบนะเป็นผัวเมียกันนะฮะ100,000 200,000 300,000ได้หมดขอแค่มีตังค์ให้ฉันนะฮะจบแต่เรื่องนี้ฝ่ายชายเขาไม่มีตังค์ให้เขาก็เลยเลิกจบกันไปนะฮะคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟัง พี่สุนทรเด็ก13ก็บ้าไปแล้วม .1 นะฮะก็มันเดี๋ยวเรื่องนี้มันตกมือข้างเดียวไม่ดังที่มันเป็นคน2ฝ่ายตกมือข้างเดียวไม่ดังนะฮะแล้วดื้อเนาะมันต้องตบมือสองฝั่งนะฮะดื้อนี่วัดดื้อนี่14ค่ะอุ๊ย14ดื้อ14เหรอฮะอ๋อหมายถึงว่า14ตัวนั้นเนี่ยฟันน้ำนมหมดพอดีนะฮะฟันแท้ฟันจริงขึ้นมาอ๋อจะบอกว่าฟันน้ำนมหมดใช่ไหมตกใจทำไมไม่พิมพ์ให้มันจบอะฮะพิมพ์ให้มันจบก่อนส่งนะฮะดื้อ14ค่ะ14ฟันน้ำนมหมดแล้วค่ะนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่นะฮะคิดจะคบใครต้องให้รู้ก่อนนะครับต้องให้โตกว่านี้นะฮะต้องบรรลุนิติภาวะนะครับเราสุดท้ายเราจะเดือดร้อนหรือว่ารู้อยู่ว่าเด็กแต่ละคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วเด็กแต่ละคนมันหลอกง่ายจะตายอ่ะใช่ไหมฮะมีข่าวมามากมายโรงเรียนต่างๆก็มีข่าวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องระวังนะพี่สุนทรนะ14อีกครั้ง14นี่หลายครั้งแล้วนะฮะพี่สุนทรไม่ดีใจครับเด็ก14เดี๋ยวนี้หลายครั้งแล้วนะฮะนับไม่ถ้วนยังไงฮะหลายครั้งนี่คืออะไรฮะช่วยขยายความก่อนอ๋อหมายถึงว่ากินเหล้าหลายครั้งนี่ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโล่งอกไปนะฮะโล่งอกไปนะฮะกินเหล้าหลายครั้งกินเหล้าหลายขวดเออนะฮะแล้วก็คิดไปไกลนะฮะอ่ะมาเปิดเพลงดีกว่านะฮะที่คุณผู้ฟังถามไว้มินี่ว่า13มีแฟนน้อง13โดดหนังยางอยู่ถ้าเป็นรุ่นเราสมัยก่อนนะมินี่ไม่หรอกฮะไม่หรอกครับเพราะอะไรเพราะเด็กสมัยก่อนมันไม่ได้แก่แดดแก่ลมเด็กปัจจุบันนี้เด็กปัจจุบันนี้แก่แดดแก่ลมมันมีมือถือฮะมันเข้าถึงกันง่ายเล่นแชทคุยกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ฝ่ายชายมันก็จ้องอยู่แล้วไงส่วนถ้าผู้หญิงไปเล่นท่าด้วยไปเล่นตอบด้วยฮะมันก็จะเกิดปัญหาพอเรื่องราวมันใหญ่โตปั๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนข่าวเนี้ยนะไม่มีตังไปขอเขานะมีตังให้คือจบไปละอยู่กันคู่ผัวตัวเมียไปละนะฮะไม่มีตังให้ก็เลยโดนแจ้งความนะฮะเรื่องนี้มันตกมือสองฝั่งฮะตัวเองก็สำคัญเหมือนกันมีลูกมีหลานดูแลดีคุณฟังรู้ไหมเด็กที่บ้านดีเจอ่ะโดดออกหน้าต่างอายุ14นะฮะโดดออกหน้าต่างผู้ชายมารอที่ทุ่งนาพ่อแม่ล็อกประตูหน้าบ้านเอาไว้โดดออกหน้าต่างไปหาผู้ชายอยู่ด้วยกันนะสุดท้ายอยู่กันคู่ผัวตัวเมียสุดท้ายอยู่ด้วยกันไม่รอดกลับมาบ้านเหมือนเดิมนะฮะพ่อ
พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมมันเป็นช่วงอยากรู้อยากลองอยากทดสอบอยากสัมผัสนะพี่สุนทรเนาะแม่เป็นลำไยดีกว่าลำไยประสบการณ์มากมายประสบการณ์ร้องเพลงนะฮะเยอะแยะมากมายหลายเวทีนะฮะดีใจครับเดี๋ยวนี้เด็กรู้งานครับยิ่งแก่คนแก่กว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันรู้งานยิ่งแก่ยิ่งกว่าคนแก่อีกครับดีเจอ๋อเด็กมันรู้งานนะเด็กมันรู้งานนะทำงานเป็นเนาะนะฮะเขาศึกษาในโซเชียลใช่ไหมฮะศึกษาในโซเชียลนะฮะพี่ธนาโนบอกว่าเมื่อก่อนเด็กมอต้นมาหาที่บ้านไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยครับมันเล่นอย่างเดียวใช่นะครับเด็กมอต้นเมื่อก่อนก็เงี้ยนะฮะพี่สุนทรว่าเด็กห้าวนึกถึงลำไยเลยนะฮะใช่นะฮะพี่อ๋อฟัววันนี้เจอครับพระกาโตะอีกคนหนึ่งไงฮะที่เคยมีคลิปริมเขื่อนนะก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะ

คือเพลงใจสั่นมานะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะไม่หมดกันเนาะวันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวหลายๆข้อความที่คุณฟังส่งมาฟังเพลงคุยข่าวกันไปเดี๋ยวเรื่องการเมืองเดี๋ยวเล่าอ่านสรุปให้พี่สุภัทฟังนะฮะเรื่องการเมืองนิดนึงมีความเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณทักษิณนะฮะคุณอนุทินเรื่องหัวสวมาสรุปให้ฟังสั้นๆพี่สุภัทครับเป็นคอการเมือง

คู่เธอนะครับคู่เธอคู่ใจนะฮะพี่สุนทรว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงสมัยเรียนปวสมาก่อนครับดีเจกินเหล้ายันสว่างเลยนะฮะเหล้าขาวเลยนะประโทษแล้วก็ไปเรียนต่อตอนเช้าเลยใช่ไหมฮะวัยรุ่นวุ่นรักมากเลยนะฮะสุดๆเนาะเด็กช่างเนาะช่วงนั้นนะติดน้องตูมเหรอฮะจังหวัดอ่างทองเจ็บจี๊ดเลยทีเดียวนะฮะชื่อเพลงว่าคู่เธอนะครับคู่เธอคู่ใจนะฮะพี่สุนทรว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงสมัยเรียนปวสมาก่อนครับดีเจกินเหล้ายันสว่างเลยนะฮะเหล้าขาวเลยนะประโทษแล้วก็ไปเรียนต่อตอนเช้าเลยใช่ไหมฮะวัยรุ่นวุ่นรักมากเลยนะฮะสุดๆเนาะเด็กช่างเนาะ

สรอนบริเจครับสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปนางร่านมากอุ๊ยจริงเหรอครับพี่ร่านเหมือนร่านเหมือนลำไยไหมฮะพี่เดี่ยวบริเจครับมีแฟนคนแรกตอนอายุ15ครับส่งรักผ่านจดหมายเป็นรักใสๆหัวใจสีดวงไม่มีอะไรเกินเลยนะครับกุหลาบดอกแรกที่ได้มาเอาหนังสือทับจนแห้งเก็บไว้ดูก่อนนอนเห็นไหมสมัยก่อนยุค90นะเขาแบบเขาจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายพับดอกทำอะไรนะเอาดอกกุหลาบมาใส่พับดาวใส่ขวดโหลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆคือมันก็เป็นกิจกรรมในยุคนั้นนะเนาะยุค90สมัยก่อนมันก็เป็นความทรงจำสีจางที่หลายคนจดจำได้ในยุคนั้นก็เรียกว่ายุคป๊อปปี้เลิฟนะฮะโอ้ครับยุคป๊อปปี้เลิฟฮะยุคนั้นนะฮะสุนทรบอกว่าดีใจครับยังจำได้ฝังใจเลยอันใดอดีตเลยนะฮะแตกต่างกันเด็กเจนปัจจุบันเนาะนะครับรักตลอดไปรับได้ฟ้าช่วงนี้เป็นยุคโซเชียลทำอะไรต้องระวังนะเดี๋ยวมีคลิปแชร์ในออนไลน์เหมือนคลิปกรณีเมียหลวงไม่น้อยโดเรมอนนะฮะล่าสุดพี่ดังพันกรแม่นายดังพันกรโพสต์มาลง Facebook นะบอกว่าเตรียมรอฟังเพลงจากศิลปินหน้าใหม่3ซิงเกิลเร็วๆนี้จากดังพันกรนะฮะประกอบไปด้วยเพลงนี้ฮะปลวกแดงตะแคงรออุ๊ยปลวกแดงตะแคงรอเหรอฮะจะขอเปลี่ยนได้ไหมฮะเป็นปลวกแดงตะแคงร่านได้ไหมฮะอุ๊ยแรงมากนะฮะโดเรมอนร่อนรักนะฮะพวกชมพูรูระบำแต่ละเพลงที่พี่ดังแต่งขึ้นมานี่น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ซิงเกิลที่4ครับฝากระติกลิขิตรักนะฮะฝากระติกลิขิตรักลิขิตธรรมนะฮะให้โดยแม่นายดังพันกรนะฮะเดี๋ยวรอฟังซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะฮะก็ออกมาแซวนะในส่วนของนักร้องคนใหม่นะฮะจริงๆพี่ดังเขาไม่ได้พิมพ์นะอันนี้คือแอดมินเป็นคนทำนะมันจะมีแอดมินที่เขาจะคอยทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะฮะแอดมินคือเหมือนว่าคนดูแลเพจของเขานะฮะพี่ดังเขาไม่จริงๆพี่ดังเขาไม่ใช่คนอย่างนี้นะที่เจอเคยเจอหลายครั้งอยู่ที่มาร่วมงานพิธีกรด้วยกันเขาไม่ใช่คนอย่างนี้เขาเป็นคนที่สุภาพกว่านี้เยอะนะฮะแต่ว่ามันจะมีพวกแอดมินที่แบบตอแหลตอแหลนะฮะมันจะมีพวกแอดมินที่มันตลกอะฮะมันจะชอบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะฮะปลวกแดงตะแคงรอว่ะชอบซิงเกิลนี้มากๆเลยนะครับพี่ต้อมวันนี้ใช่ครับสมัยนี้ต้องพับหวยใส่องค์ครับฮะพับหวยใส่องค์สมัยเรียนช่างใส่เสื้อช็อปเข้าผับออสบอสซี่นะฮะอ๋อเหรอฮะใส่เสื้อผับเข้าเลยเหรอฮะโอ้ตั้งใจจะประชาสัมพันธ์ว่าเป็นช่างนี่นะมินนี่บอกว่าพี่บินฝนปรอยอ่ะขอตัวไปกาดก่อนเนอะโอเคจ้ะ

โปเต้ว่าฟังเรื่องเราเนี่ยต้องกลับไปหาสมุดเฟรนด์ชิพเลยทีเดียวนะฮะต้องกลับไปหาสมุดเฟรนด์ชิพเลยใช่ไหมมีเพลงหนึ่งนะครับที่ร้องไว้โดยพี่โจ๊กโซคูเพลงมูฟออนนี่พี่เลิฟส่งภาพมาเด็กช่างเหมือนกันนะฮะอันนี้ที่ไหนพี่เลิฟเป็นภาพถ่ายกับใครสักคนหนึ่งนะสีส้มนะฮะพี่เลิฟสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเจนซีเจนแซดนะฮะเด็กช่างมันมีความเท่ใช่ไหมฮะพี่เลิฟตอนเป็นเด็กหน้าเหมือนนนมากเลยนะฮะหน้าเหมือนนนมากเลยนะฮะไม่เหมือนได้ไงพี่น้องกันเนาะไหนใครเป็นเด็กช่างมายกมือสูงๆมาเถอะช่างรื้อนะฮะพี่เอกวันนี้ใจครับใช่เลยครับสนุกดีแต่ก่อนยุค80 90นะฮะเมื่อกี้พี่เอกขอเพลงขึ้นมาด้วยเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะที่ฝากมานะก็เลยว่าแต่ละคนก็มีความทรงจำสีจางอ๋อเป็นพี่ที่ฝึกงานใช่ไหมฮะในสมัยวัยรุ่นเมื่อก่อนนี้นะฮะเรียนปวสไหนใครจบปวสปวชบ้างปวสในประวัติเสียนะฮะปวชประวัติชั่วนะฮะมันจะไม่ได้เรียนสายช่างนะเรียนสายสามัญนะฮะจบม .6 นะครับแล้วเข้ามหาลัยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไม่ผงผางอะไม่ผงผางเป็นคนที่ไม่ผงผางเป็นคนที่นิ่งๆนะฮะอันจริงๆนะวางเชื่อไหมตอนม.ปลายดีเจนะวันถ้าเวลาว่างดีเจไปนั่งห้องสมุดนะไม่ได้เป็นอ่านหนังสือนะไปเล่นคอมพิวเตอร์ห้องแอร์ไปเปิดเพลงไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะแบบชิลๆแบบฟิลอินดี้อะฮะฟิลแบบว่าโลกส่วนตัวสูงอะใส่หูฟังเพลงไป ไม่ใช่ถ้าเป็นเด็กช่างเนี่ยจะเป็นอีกฟิลเนาะกินเหล้าเอ้ยท่องเที่ยวเนาะอีกฟิลหนึ่งนะฮะพี่ต้องบอกว่าช่อง True For You เอาหนังเรื่อง Four King มาฉายนะฮะโปเต้ก็เป็นเด็กช่างใช่ไหม

0: ห้องงานสายนะฮะช่างห้องงานจะสายนะฮะโอเคจะเด็กช่างเด็กสามัญก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับมาฟังเพลง Move On นะครับที่ขอไว้เมื่อกี้จากพี่อะไรนะเมื่อกี้ขอไว้นะครับพี่เพชรเนาะพี่เพชรจากฟัง Move On ในเวอร์ชันของพี่โจ๊กโซคูร้องเอาไว้นะครับยังไม่ได้เล่าข่าวเรื่องการเมืองเลยหมดแต่คุยกันเห็นมั้ยเนี่ยนะฮะพี่สวัสดีว่าผมก็เด็กช่างเหมือนกันครับดีเจแม้เด็กช่างเยอะเหมือนกันที่ฟังอยู่นะฮะเด็กช่างยุค90นะครับเนาะพี่สุนทรเนี่ยก็เด็กช่างเหมือนกันนะครับมา
1: ขอให้โชคดี

นี่คือเพลง Move On นะครับในเวอร์ชันพี่โจ๊กโซคูนะครับโซคูโซจึ้งร้องเอาไว้นะครับต้องไม่งงแงดูแลตัวเองให้ดีส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะในช่วงนี้เลยนะครับขอให้โชคดีนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าผมดีเจครับพี่สวัสดิ์ก็จบเทคโนทีนดอยเหมือนกันนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าผมอยู่ตึกในครับในสนามบอลใช่ไหมคนละรุ่นกันนะฮะเทคโนสมัยก่อนสมัยปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าผมรุ่นตอนนั้นยังไม่เป็นมหาลัยเลยเทคโนทีนดอยเทคโนราชมงคลล้านนานะฮะยังไม่เป็นแบบมหาลัยยังเป็นทางการเลยใช่ไหมฮะยุคนั้นสมัยนั้นเนาะฮะพี่ต้อมนี่ก็เทคโนเหมือนกันเนาะเทคโนทีนดอยนะฮะจะเป็นรุ่นพี่นะฮะเรียกว่ารุ่นจบมาก่อนหลายปีแล้วนะฮะคนละสายกันดีเจบริหารธุรกิจพี่ไม่ใช่เด็กช่างนะฮะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สารสนเทศคอมพิวเตอร์นะฮะเติมน้ำมันครับไมโครนะฮะ

แถวน้ำมันนะครับจากไมโครนะฮะไมโครคอมพิวเตอร์นะฮะพี่ต้อมบอกว่านึกถึงสมัยเรียนมหาลัยเมื่อก่อนนะฮะอันนี้พูดถึงเชียงใหม่นะนะฮะพี่ต้อมก็จบเทคโนเหมือนกันพี่สวัสดิ์นะฮะไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกับพี่สวัสดิ์หรือเปล่านะพี่สวัสดิ์น่าจะรุ่นพี่หน่อยนึงนะฮะพี่ต้อมน่าจะเด็กกว่าหน่อยนึงนะฮะตึกอีเล็กอยู่สามแยกปากหมาใจกลางสาวๆพาณิชย์ครับเดินไปโรงอาหารนะกับตึกสามัญตรงข้ามสนามบอลอันนี้พี่ต้อมเขาส่งมานะฮะตอนนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบกันก็กลับไปเป็นครูที่แผนกกันเยอะเหมือนกันสมัยนั้นเนาะนะฮะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพตอนนี้ยังเป็นสถาบันอยู่เนาะใครจะไปเก่งเหมือนทนายหนุ่มเนาะนิติศาสตร์รามคำแหงพี่โอ้พี่หนุ่มจะรามคำแหงนะจะบอกให้ฟังนะเชียงใหม่ไม่เรียนนะบ้านนอกนี่ไม่มีนะราชพงษ์ราชพัฒนะฮะมอชอก็ไม่เรียนนะฮะเทคโนก็ไม่เอารามคำแหงไปเป็นเด็กกรุงเทพนะฮะหอบสังขารจากเชียงใหม่ไปเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงนะฮะจบมาก็เลยเป็นทนายหนุ่มโหนกระแสปัจจุบันนี้นะฮะเก่งจังเลยครับพี่ฮะมั่นหน้าจังเลยฮะตอนนั้นมันก็เตอนแรกคิดว่าจะเรียนรามบริลักษ์ใช่ไหมฮะเขียนว่ารามเหมือนกันนะฮะพูดถึงการเรียนการศึกษาไงยังอยู่ไหมฮะอาเกนจออยู่ไหมพี่สุภาพยังอยู่ไหมไม่ได้คุยสักทีเรื่องการเมืองนะฮะวันนี้คุณฟังขอเพลงมาเยอะนะชวนดีเจคุยเยอะไงชวนคุยเยอะไงเดี๋ยวจะให้ฟังรอทนายหนุ่มเมื่อไหร่จะโกงคดีให้เป็นข่าวสักทีครับพี่โอบอกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวต้องรอจังหวะพลาดก่อนพี่รอจังหวะพลาดก่อนนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของ Grand X นะฮะเพลงอะไรนะอะไรล่ะฮะพี่สวัสดิ์ว่าผมรุ่นพี่หลายปีเลยครับดีเจหลายปีเยอะมากๆเลยให้สวัสดิ์นะฮะหลายปีมากๆเลยทนายหนุ่มผลกระแสนะฮะเพลงอะไรจาก Grand X นะครับสวัสดีพี่บอลด้วยกันนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์กลับมาแล้ววันนี้อากาศเชียงใหม่เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยครับพี่บอลอากาศเย็นเย็น23 24 25องศาสบายสบายเลยวันนี้ฝนตกทั้งวันชิวๆ

ชื่อเพลงว่าอะไรครับอะไรอะไรเพลงนี้จาก Grand X นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะอ่ะเรามาคุยกันช่วงนี้กันละกันนะครับตอนนี้ 5:00 นกันแล้วนะครับเนาะพี่บอลวันนี้จะครับซ้อมเปตองไปแข่งพรุ่งนี้ครับช่วงนี้2วันนี่ซ้อมทุกวันเลย2วันที่ผ่านมาจะไปแข่งเนาะรอดูผลงานแล้วกันว่าเปตองจะเป็นยังไงนะฮะนี่เดี๋ยวจะถามหน่อยเปตองนี่สนุกยังไงถามเฉยๆนะไม่ว่าได้ว่าให้นะมันสนุกในการที่จะโยนใช่ไหมลุงแป๊กก็ชอบเล่นเหมือนกันเปตองอะฮะลูกมันใหญ่ๆนั่นนะหน่อยนะเปตองความชอบส่วนบุคคลเคลื่อนโยนก็เป็นเหมือนคนเล่นชอบเล่นสนุกเกอร์ฮะลูกกลมๆนะยิงปังเข้าไปยังคนเล่นกอล์ฟเหมือนกันเนาะเล่นกอล์ฟนี่คือเดี๋ยวจะว่ายากมากนะตีกอล์ฟข้ามสนามมันจะตียังไงมันไกลขนาดนั้นเล็งยังไงอะและคนเล่นกอล์ฟนี่ส่วนมากจะเป็นคนรวยนั่นเลยนะงงอยู่แต่พี่บอลเนี่ยก็ชอบเล่นเปตองในการยิงปังนี่เปตองนี่สนุกกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเปตองอ่ะสนุกกว่ากอล์ฟอยู่แล้วเพราะมันใกล้กว่าลูกมันใกล้กว่าเราโยนปั๊บเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่านะใช้สมาธินิดนึงและในการที่จะโยนเพราะคนที่ชอบเล่นเปตองหรือว่ากอล์ฟอะไรพวกนี้จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวจะไม่ค่อยแบบวุ่นวายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกวอลเลย์บอลตะก้อเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยจะชอบความวุ่นวายชอบแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยการเล่นกีฬานี่ก็สามารถบ่งบอกพฤติกรรมส่วนตัวได้นะพฤติกรรมส่วนตัวได้เหมือนกันนะฮะของแต่ละคนได้เหมือนกันนะฮะพี่โอลาชอบเล่นกีฬาอะไรปั่นจักรยานไหมพี่ต้อมส่งภาพมาสมัยเรียนมหาลัยเทคโนโลยีสมุทรสาครนะฮะในห้องอาหารสุดคลาสสิกนะฮะตอนนี้เขาทุบขว้างหมดแล้วนะฮะห้องอาหารตรงนี้นะฮะสมัยเรียนสมัยก่อนนะครับเอาเหล้าแสงโสมมากินกลางโรงอาหารนะฮะปัดท้อสุดยอดจริงๆนะฮะชายหนุ่มนี่ไม่กินเหล้านะฮะเพราะเป็นทนายความเขาจะไม่ให้กินเหล้านะฮะจะไม่ให้มีภาพลักษณ์ที่ลบเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันแล้วกันนะครับทักทายยามเย็นครับดีเจวินสวัสดีครับนะพี่เอกนรินทร์วันนี้ทำไมมาช้าจังฮะมาสักช้าทีเดียวนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับทำไม LGBT ชอบดูนางงามแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลมันน่าจะเป็นจริตหรือเปล่าจริตความชอบส่วนตัวหรือเปล่าส่วนบุคคลมั้งเนาะชอบดูนางงามนะฮะชอบดูวอลเลย์บอลอะไรนะฮะอย่างวอลเลย์บอลนี่มันกริดการ์ดไงส่วนมากผู้หญิงจะเล่นไงใช่ไหมครับนางงามก็เป็นผู้หญิงไงมันก็จะน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็คงจะไม่ไปดูตะก้อไปดูฟุตบอลอะไรนะฮะไม่ใช่ฟิลนะฮะความชอบนะฮะลุงแป๊ะเย็นนี้จะไปเล่นตะก้อไหนฮะจะเล่นตะก้อไหนจะไปเล่นเปตองที่ไหนครับลุงแป๊ะนี่ตอนเย็นหลังจากเลิกงานแล้วก็จะไปเล่นเล่นไอ้เปตองกับน้องๆเจนซีนะฮะเจนแซ่แถวๆบ้านนะฮะพี่สุนทรว่าผมก็ชอบดูเหมือนกันนะหมายถึงว่าตัววอลเลย์บอลนะนะดูนักวอลเลย์หรือว่าดูวอลเลย์บอลดูคนหรือเปล่าหรือว่าดูไอ้ลูกกลมๆดูนักวอลเลย์บอลนะนางงามก็ชอบดูใช่ไหมฮะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะหมอลำก็ยิ่งชอบใช่ไหมฮะหมอลำใหญ่พี่อรินบอกว่าฟังแต่เช้าแล้วครับแต่ไม่ได้ทักเฉย

ให้เธอคิดก่อนตัดสินใจนะครับนี่คือรอยร้าวนะครับกันจากอิทธิพลังกูลนะครับอาเกนจอยไปยังไปแล้วใช่ไหมฮะไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่จริงก็จะข้ามข่าวไปนะอาเกนจอยจะอาเกนนะครับคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับห้าโมงเย็นเจ็ดนาทีนะครับนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะชอบเล่นกีฬาอะไรอย่าบอกนะว่าแทงบอล นะครับวันนี้วันศุกร์วันนี้มีตารางแข่งขันไหมครับวันนี้ทีมอะไรแข่งกับอะไรพี่โอ๋ฮะคืนนี้ทีมอะไรแข่งกับอะไรฟุตบอลโลกนะฮะดึกนะฮะถ้าใครมาฟังดีเจวินช่วงคืนเท่าสู่บอลแข่งในช่วงเวลาที่จัดรายการช่วงกลางคืนแล้วก็จะมีการรายงานสดให้ฟังด้วยนะฮะวันก่อนโปเต้มาฟังดีเจขับรถไปด้วยบอกว่าของดีเจวินเสียงสัญญาณไวมากดีเจวินพยายามจะให้มันไวเพื่อจะได้ทันกระแสทันเกมนะครับถ้าดูในออนไลน์มันจะดีเลย์พอดีเลย์แล้วก็ไม่สนุกละนะเพราะว่าเขาสปอยก่อนไงเขาสปอยก่อนอาพิสุภาพยังอยู่แล้วฮะหรือว่าไปแล้วนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าข่าวพิสุภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะพิสุภาพเขารอฟังการเมืองการเมืองนิดนึงฮะขั้นกลางตรงนี้ก็แล้วกันใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะกำลังติดแงกอยู่ทางแยกดอนจันครับดีเจเมื่อเช้ารถชนกันหลายคันมากนะดอนจันเมื่อเช้าดีเจขับรถไปดนตรีสีสันนะจากไอ้มหิดลนั่นแหละตอนนี้จะต้องออกจากเนี่ยจากปั๊มปตท.มหิดลออกไปแล้วก็ตรงมุ่งหน้าไปนะฮะเพื่อที่จะตรงไปนู่นน่ะไปดอนจันขึ้นแยกดอนจันแล้วไปลงใกล้ๆพรอมเมนาดาฮะเพราะว่าดนตรีสีสันเขาอยู่หลังพรอมเมนาดาตรงนั้นนะฮะหลังไอ้บิ๊กซีดอนจันตรงนั้นนะฮะก็เมื่อเช้าเห็นรถนะคะเข้าเมืองโอ้โหชนกันแหลกลานเดียวนะ 3-4 คันรวดแล้วตอนเที่ยงจัดเสร็จแล้วกลับมาไม่โดนก็เจออีกชนกันอีกเพราะวันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยฝนมันตกคุณผู้ฟังแล้วก็พอฝนมันตกปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรอย่างเขาเรียกว่ามันอาจจะเบรกไม่ทันหรือว่ามันถลายต่างๆนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับตอนนี้วิศวกรกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะฮะจะไปรับลูกที่โรงเรียนเนาะนะสวัสดีแฟนพี่มันธนาด้วยกันละกันนะครับปักทายำแรงนะคิดมากปั๊มมีสักเพลงได้ไหมครับดีเจน้ำเหนือยังอยู่ไหมครับน้ำเหนือไปยังครับน้ำเหนือพี่สุนทรบอกว่าคืนนี้สเปนพบกับเบลเยียมนะครับเป็นพบเบลเยียมเนาะเหมือนกันนะพี่โอนะสเปนเบลเยียมตอนตีสองใช่ไหมอ๋อตีสองเลยเวลาไปแล้วนะครับรอติดตามคืนนี้ต้องถามน้องหงร่อนนะว่าว่าทีมไหนคุณฟังว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะผ่านทีมไหนจะได้ฮะได้ช่วงไหนช่วงเวลาบ่าวหรือเปล่าสเปนและเบลเยียมนะครับเมื่อเช้านี้ก็ฝรั่งเศสก็เป็นไปตามคาดนะฮะตอนแรกก็เหมือนจะไม่ได้นะฮะเหมือนจะยังไง0-0เนาะเราไปได้ช่วงท้ายเร่งจังหวะเร่งท้ายก็สุดท้ายก็จบไปนะฝรั่งเศสก็ได้เข้ารอบไปนะนะครับพีสติกเกอร์คิงดอมส่งภาพอะไรครับนี่คือตารางบอลครับดีเจนะฮะฝรั่งเศสเมื่อเช้าโมร็อกโกจบไปแล้วสเปนเบลเยียมครับตี2นอร์เวย์อังกฤษตี4นะครับวันที่12นะก็คือวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็อาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวลา 8:00 นนะนะฮะเนี่ยนะคู่สำคัญเหมือนกันนะฮะรอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะดีเจครับสเปน5พอครับนี่ติดปากน้องร่อมแล้วนะฮะสเปน5พอครับสเปน5พอนะฮะถ้าเขารู้คงรวยหมดแล้วมั้งครับดีเจเดี๋ยวพี่สุนทรต้องถามน้องหงร่อนนะครับเดี๋ยวมาเรื่องการเมืองนิดนึงแล้วกันนะฮะพี่สุภัทรเขารอฟังนะฮะเมื่อวานมีการแชร์คลิปคุณทักษิณออกมาอันนี้คือต้องการมาแหกหน้าอนุทินหรือเปล่านะฮะคือคุณฟังรู้ไหมว่าคุณฟังเห็นข่าวยังทักษิณไปพบนะฮะมาครบเลยคืออันนี้ดีจะว่าเขาต้องการแหกหน้าอนุทินนะฮะทักษิณโผล่อินโดนีเซียไม่ได้ไปอย่างเดียวนะฟังฮะโผล่ไปปั๊บนะถ่ายรูปคู่กันนะครับกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคือไปครบเลยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งนะฮะไปทั้ง3คนเลยอันนี้คือต้องการหักหน้าอนุทินเลยทีเดียวนะครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับเปิดบ้านพักสุดหรูในกรุงจาการ์ตานะครับต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรและเครือญาตินะย้ำว่าเครือญาตินะฮะคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งนะฮะแล้วก็เชิญทานข้าวที่บ้านนะฮะเชิญไปพักที่บ้านนะครับประเด็นยุทธศาสตร์ไปคุยกันนะเรื่องของธุรกิจเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศร่วมกันในอนาคตนะครับโดยในงานนี้ก็มีการแชร์ภาพนะครับลงในสังคมออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียอย่างกว้างขวางแล้วมีนักข่าวไปรอทำข่าวกัน
มากมายทีเดียวนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าพูดคุยในธุรกิจกันพูดคุยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจกันว่าเราจะทำยังไงนะให้อาเซียนเราเนี่ยนะฮะมันจะเดินก้าวหน้าโดยเฉพาะช่วงที่ราคาน้ำมันมันแพงแบบนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกันเรื่องสนามบินนานาชาตินะฮะว่าเราจะสร้างไงดีต่างๆนานานะครับนะแล้วก็เชิญพักผ่อนในบ้านพักสุดหรูหรูหรามาเฮานะครับที่บ้านของประธานาธิบดีครับโดยไม่เชิญอนุทินไปนะนักข่าวถามว่าทำไมไม่เชิญอนุทินไปอ่ะไม่รู้แต่พี่ทางด้านของอินโดนีเซียไม่เชิญจะเชิญคุณทักษิณนะฮะนะฮะก็เลยเป็นข่าวดันที่ออกในโซเชียลในออนไลน์ในช่วงของวันที่ผ่านมานะครับส่วนอนุทินเองก็ใช่ย้อนเหมือนกันนะฮะอาทุนเองก็ไปพบประธานาธิบดีมาเลย์ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ไปเล่นดนตรีอันนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวสักอย่างฮะเล่นดนตรีอย่างเดียวนะฮะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอะไรสักอย่างนะฮะเขาไม่เชิญไปคุยอ่ะไม่รู้เรื่องนะฮะเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องนะฮะอะไรเรื่องของการงานเรื่องสักอย่างเล่นดนตรีร้องเพลงนะฮะผู้นำประเทศไทยนะฮะทำได้อย่างเดียวเล่นดนตรีอย่างเดียวนะฮะเป็นสายบันเทิงนะฮะแหมนะฮะไปฟังแซกโซโฟนนะฮะเดี๋ยวไปเล่นดนตรีกูดเจิ้งนะฮะเดี๋ยวไปตีกลองอย่างนี้นะฮะมีแค่นี้ฮะอนุทินชาญวีรกุลนะฮะพี่แล้วบอกว่าได้ยินอนุทินเป่าแซกโซโฟนยังเห็นแล้วพี่เห็นเขาแชร์มาแล้วเห็นแล้วตลกมากเลยนะฮะอยากได้ซีนนะฮะนะฮะก็เป็นข่าวการเมืองเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากแล้วกันในช่วงเวลานี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่สุนทรใจเย็นครับพี่สุนทรบัดซบจริงๆเลยนะฮะเล่นเป็นร้องเป็นนะฮะอนุทินเนี่ยเป็นคนตอแหลนะฟังอุ้ยดีเจแรงมากเลยนะฮะเขาเป็นคนที่อยู่เป็นเขารู้ว่าเขาจะเล่นบทไหนนะฮะเขาจะเล่นบทไหนเขาจะเล่นดนตรีเขาจะเล่นคือเมื่อมันไปทางด้านแบบคือไปทางด้านอื่นไม่ได้ฮะก็จะไปอีกด้านนึงเหมือนกันเล่นเพื่อต้องการกระแสเฉยๆนะฮะเล่นดนตรีซาบซึ้งกินใจไงนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปละกันนะครับในเรื่องราวของการเมืองนะฮะส่วนการเมืองในไทยเองตอนนี้ก็ยังวุ่นวายอยู่นะฮะเรื่องของการเรื่องของประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้คือการหัวสวเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องของการโกงข้อสอบของราชการนะครับตอนนี้นะเรื่องของราชการคุณฟังฮะดีไม่ดีตอนนี้นะจะรอดกันหมดเลยนะตอนนี้เขาจะจับเฉพาะคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยก็คือคนที่เป็นราชการตัวเล็กอะฮะส่วนที่ไปเป็นราชการหัวโปหัวตัวพ่อตัวใหญ่เนี่ยเขาจะปล่อยไว้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลคือเอาง่ายคือรัฐบาลเนี่ยมันมีการปล่อยโควต้าออกมาสมมติว่าดีเจเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องกับอะไรดีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท้องถิ่นเนาะนะฮะอยากได้พนักงานท้องถิ่นประมาณ100อัตราพันอัตราเงี้ยเราจะบอกไปเลยว่าให้เขาจ่ายตังมาเงินจะได้เข้ากระเป๋าจะได้แลกกันคือเรื่องนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลหรือว่าคนที่เป็นใหญ่โตไม่เห็นด้วยเห็นงามเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าได้เหมือนข้าราชทหารนะฮะหรืออื่นๆก็ตามแต่คันเข้าเรื่องราชการถ้าสมมติว่าระดับหัวเขาไม่สั่งโควต้ามาว่ากี่คนเนี่ยมันจะไม่สามารถถึงระดับเล็กได้แต่ตอนนี้มันจะประจบที่โดนจับแค่ระดับเล็กอะฮะคนที่พิมพ์ข้อคนที่ทำการแก้ไขข้อความพนักงานเจ้าที่สีกากีระดับเล็กๆอะส่วนตัวพ่อมันจะไม่โดนไม่อยู่มันจะจบแค่นี้ประมาณนี้นะเนาะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะพี่สุนทรว่าเสียงในหัวครับพี่เจเสียงในหัวแล้วฮะพี่สุภาพพี่เจครับมันคนละเบิร์นครับระหว่างทักษิณกับอนุทินนะฮะกับเนวินคนละเบิร์นครับพี่เจตีกองก็กระดกกระเด็กนะอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะดีใจครับถนนกรุงเทพยุบอีกแล้วเหรอฮะใช่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงรัฐบาลกรียุคพี่รัฐบาลกรียุคนะฮะรัฐบาลแบบว่ากินบ้านกินเมืองถนนยุบแล้วยุบอีกนะฮะถนนมันก็รู้เนาะรู้จังหวะพอดีเมื่อก่อนไม่เคยยุบนะฮะยุบช่วงเนี้ยยุบช่วงสีน้ำเงินครองเมืองนะฮะเนี่ยยุบตรงนั้นเนี่ยยุบตรงนี้นะฮะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะแหมทำอกทำใจนะคุณผู้ฟังนะฮะพี่อ้อยบอกว่าดีเจครับปั่นหัวคนจนด้วยบัตรประชารัฐกับคนละครึ่งใช่เขาคือต้องการเล้งกระแสฮะต้องการเล้งกระแสเหมือนกับประมาณว่าให้คนจนชาวบ้านเนี่ยชอบนะอะไรเงี้ยฮะเอาบัตรคนจนเอาไอ้คนละครึ่งเนี่ยมาช่วยดึงกระแสนะครับเนาะพี่คนภูเขาว่าครับดีเจเขาเรียกว่าไม่รู้สี่รู้แปดครับเอ๊ะเสียงในหัวไม่น่าใช้รู้สี่รู้แปดนะฮะน่าจะเป็นรู้อย่างอื่นมากกว่านะรู้สัตว์แอดอย่างอื่นมากกว่านะฮะ พี่ต้องบอกว่าดีเจครับไม่หลับไม่จำเดี๋ยวก็โดนไม้กลองฟาดหน้าแหละครับดีเจเดี๋ยว อนุทินนะตีไม่ดีเด่นไม้ฟาดหน้านะฮะ
พี่เคนเวทหวัดดีจังครับก็ได้เลิกงานแล้วเย็นนี้หมูกระทะสักชุดใหญ่ไหมฮะพร้อมมิกเซอร์ครับรอน้องหงร่อนมาอยู่นะจ๊ะคืนนี้เดี๋ยวถึงน้องหงร่อนเขาจะมาให้หวยจะมาให้ลายแทงนะฮะแหมพี่สติ๊กเกอร์คิดว่าบีบให้จนแล้วแจกคือเรื่องนี้ฟังมันน่ากลัวนะเมื่อวานนี้เขามีการกู้เงินเพิ่มนะเขาเอาเงินกู้ตัวนี้จะมาจ่ายคนละครึ่งแล้วเอามาจ่ายเอามาแจกบัตรประชารัฐชาวบ้านคือประมาณว่าเลี้ยงกระแสนะครับประมาณว่าเอาตังค์มันลงเรื่อยๆฮะลงให้คนจนให้ชาวบ้านให้เหมือนกับให้เขาเลือกเขาอะประชาชนเห็นเลยโอ้ยชอบอนุทินชอบเนวินอะไรเงี้ยฮะมันว่าเหมือนกับใช้วิธีการทางอะไรอะทางการแจกเงินนะเพื่อจะให้มีคะแนนเสียงอะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะพี่สุภาพว่าดีใจครับที่รัฐสภาเองก็น้ำรั่วตลอดเวลาเลยก็เป็นบริษัทในเครืออนุทินนะฮะรับเหมาก่อสร้างนะก็ฝนตกน้ำท่วมตลอดเวลาพี่สุนทรว่าดีใจครับผมหมดแล้วครับคนละครึ่ง60 40หมดแล้วจ้าหมดไวจังเลยนะมีเพลงเก่า1เพลง

เป็นเพลงเก่าๆจากหนังเรื่องไวละเริงนะรู้จักไวละเริงไหมฮะเป็นเพลงนี้ปี27นะนายมองว่าดีเจครับจะได้ฟังเพลงสาวลำวงไหมเฮ้ยเพลงสาวลำวงใครร้องอ่ะส่งลิงก์มาหน่อยสิดีเจจะได้เปิดถูกเป็นเพลงพี่น้องไตใช่ไหมไม่ซุ้งค่าจะเปิดปิดท้ายให้มานายมองจะเต้นใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ไม่เห็นต้ามาเฮ้ยอู๋นรวิทย์ธุรกิจยนต์วันนี้ต้ามาทำงานไหมครับอย่าบอกว่าต้ามาทำงานนะมาไหมต้าเงียบเหงามากเลยนะฮะเอามาถึงนักร้องไฟช็อตกันดีกว่านะฮะนี่คือนักร้องไฟช็อตนะพลังเสียงการเปล่งเสียงการเปล่งพลังที่สุดเสียงขั้นสุดนะฮะเดี๋ยวมีโยเกิร์ตด้วยมีพาราด็อกด้วยอ่ะมา

โยโย่นะครับนี่คือปามี่นะครับขอเปิดเพลงไวอีกสักเพลงได้ไหมประเดี๋ยวเมื่อกี้ในหม่องก็ทวงเพลงวันดีเจครับเมื่อไหร่จะเปิดเพลงให้หม่องสักทีครับเพลงที่มีชื่อว่าแม่รำวงนะฮะเป็นเพลงพี่น้องไตเป็นเพลงภาษาไทยใหญ่นะฮะมาพี่เอกซูนบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยเพลงไวละเลิงเมื่อกี้เขาจะรู้จักไหมไม่เป็นเพลงอะไรชื่อเพลงว่าดนตรีในดวงใจนะเพลงสมัยพี่เอกบอกว่ายังเป็นแบบวัยรุ่นเมื่อก่อนเลยไวละเลิงเลยสมัยนั้นนะฮะสุรศรีนะถึงสมัยก่อนเนาะมาถึงเพลงนี้ดีกว่าครับแม่รำวงครับมาพี่สุนทรครับพร้อมนะพี่สุนทรเต้นเป็นไหมมาเต้นหน่อยมาเต้นหน่อยมาพี่เหมาะกับพี่ต้อมมากนะพี่ต้อมนะพี่ต้อมนะถือขวดเบียร์เต้นหน้าเวทีนะฮะ

นุกดีเด้อเพลงที่นาชอบนะฮะชื่อเพลงว่าแม่ลำวงครับจากแม่นางเข็มคำนะฮะชอบชื่อมันเลยเข็มคำพี่เลิฟเข็มมันต้องเป็นคำนั่นเลยเนาะพูดกับพี่เลิฟบอกว่าวันก่อนคราวที่ไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะเมื่อช่วงเดือนก่อนนะโอ้มีพี่น้องไตเนี่ยไปเดินพี่น้องไตคือชาติพันธุ์หนึ่งย้ำรอบนะคุณได้ฟังได้ฟังทางบ้านอันนี้ไม่ใช่เพียงภาษากะเหรี่ยงนะหลายคนทางภาคกลางคิดว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงหรือเปล่าภาษามงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเป็นภาษาไทยใหญ่ไทยใหญ่คือชาติพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนือเลยเชียงรายขึ้นไปเนาะใช่ไหมฮะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นฝั่งพม่านะฮะไม่ใช่พม่านะเดี๋ยวตรงนะเขาเรียกว่าไทยใหญ่เป็นพี่น้องไตเป็นชาติพันธุ์หนึ่งนะเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งนะซึ่งมีภาษาของตัวเองที่สำคัญคือจะเป็นชาติพันธุ์ที่ชื่นชอบการทำบุญมากเลยขึ้นเวลาทำบุญวัดวาอารามและที่สำคัญคือเสื้อผ้าสวยมากพี่น้องไทยใหญ่เสื้อผ้าสวยมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเสื้อผ้าเขาจะเย็บจะมีการถักอย่างสวยเลยมีการทออะไรเงี้ยฮะมีความสวยงามทุกคนเวลามีเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อย่างออกพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยก็จะแต่งตัวออกมาทำบุญกันแหมหรือเป็นสีสันอีกรูปแบบหนึ่งส่วนคนเหนือเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสนใจการทำบุญกันพี่อ้อยเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีเจนแซดนะเป็นไบโพล่ากันหมดแล้วก็จะมีแต่เนี่ยน้องไตนะครับจะมาดูแลศาสนาแทนตรงนี้นะฮะใช่ไหมครับพี่เอ็มอรัญวาสีสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันนะครับมาช้าพี่เอ็มไปไหนมาฮะความเหนียวแน่นของคนไทยเริ่มหายไปเพลงครับแม่ลำวงอยู่เฮือนมงคานะครับเห็นดาวกู้หน่วยนะฮะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะโอเคหนึ่งเพลงไวแล้วลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่าดีเจครับน้ำท่วมห้วยแก้วไหมครับแถวหลังมอเดี๋ยวก่อนนะน้ำท่วมห้วยแก้วไหมหลังมอน้ำท่วมไหมพี่เลิฟไม่มีเนาะไม่ท่วมเนาะหลังมอหน้ามอไม่มีนะฮะไม่มีพี่ทำไมพี่จะไปแถวนั้นหรอไม่มีนะครับไม่มียังปกติอยู่พี่มันแค่ตกธรรมดาไม่ได้ท่วมถ้ามันตกเยอะอาจจะเจิ่งนองได้ไปได้ปกตินะฮะน้องพี่เอฟน้องพี่เลิฟเนาะพี่เอฟบรรณวสีก็ถามมาว่าแถวห้วยแก้วมีน้ำท่วมน้ำขังไหมน้ำท่วมไหมนะฮะ นะฮะอ่ะมาพี่ต้อมอะตอมบวกค้างนะฮะไม่มีพี่มาได้เลยจ้ะนะฝนตกไปปล่อยเฉยๆพี่มาได้เลยใช้สองสามเพลงเย็นนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายเส้นทางเนาะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่า3มิติครับเพลงจาก Paradox ด้วยมีเพลงที่ค้างกันอยู่เมื่อกี้นะครับพี่รับเหมาดีเจครับรับสมัครคนขัดฝ้าครับพี่เจโอ้โหกำลังสร้างบ้านสวยๆอยู่ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะฮะนะครับพี่มรณวาสีมาก็ดีละจะได้ถามเรื่องข่าวเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ดีเจเล่าข่าวเรื่องพระไปเนาะพาเกอร์ไรเดอร์ที่แม่ริมฮะเกี่ยวกับกรณีของพระไรเดอร์พี่เอ็มได้เห็นข่าวเนาะที่เขามีการแชร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่เอ็มจะเอาพี่ต้อมจะเอาเพลงอะไรบอกมาดีเปิดให้เดี๋ยวถามพี่เอ็มอรันวาสีหน่อยคือวันนี้มันมีข่าวดราม่าออกมาเมื่อกี้พี่เอ็มไม่ได้ฟังเนาะเกี่ยวกับกรณีของไรเดอร์นะเขาเมื่อเช้าคารับออเดอร์จากวัดป่าดาราพิรมวัดไฮโซรถหรูที่แม่ริมนะฮะมีพระนากดสั่งมือถือเป็นแอปน่าจะเป็น Grab Food หรือสักอย่างเนาะนะฮะในออนไลน์สั่งกับข้าวตอนเช้านะสั่งกับข้าวเขาก็ขับรถไปส่งปรากฏไปถึงโอ้ยนะเข้าไปโอ้ไปกดว่าเป็นพระสั่งนะฮะพระเป็นคนสั่งกับข้าวมาเขาก็ส่งให้แต่ปรากฏว่าพระบอกว่าขออะไรนะประเคนให้เนาะขอประเคนให้หน่อยไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้เขาเหมือนกับไม่พอใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ลึกๆเขาน่าจะไม่พอใจที่ว่าพระทำไมต้องสั่งกับข้าวด้วยนะไม่ไปบิณฑบาตเหรออะไรเงี้ยไม่ไปบิณฑบาตเหรอทำไมต้องสั่งออนไลน์ด้วยเงี้ยฮะก็มีการบอกโอ้พระวัดหรูรถหรูอลังการสั่งออนไลน์เงี้ยแต่ว่าใช้ภาษาที่อาจจะแรงไปเอาไปโพสต์ลงโซเชียลว่าเนี่ยพระนี่นะอย่างนั้นอย่างนี้ไงฮะสุดท้ายก็ลบโพสต์หายไปแล้วล่าสุดนี้ก็เป็นกระแสข่าวออกไปนะฮะต้องเดี๋ยวนี้ต้องถามพี่เอมรันวศรีว่าพระสามารถสั่งกับข้าวออนไลน์ได้ไหมฮะสั่งได้ไหมเหมาะสมไหมและการประเคนให้ไรเดอร์สามารถประเคนให้ได้ไหมเหมาะสมไหมหรือว่าแค่ให้กับมือก็พอหรือเยอะไปหรือเรื่องมากหรือยังไงทำไมพระไม่บิณฑบาตไม่กินข้าวที่วัดทำไมไรเดอร์ถึงไม่อยากประเคนให้ถามพี่เอ็มอนันต์วาสีไม่รู้จะสะดวกพิมพ์เปล่านะขับรถอยู่นะฮะนี่ก็ชอบถามชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะขอเพลงขอดาวของไบรโอนี่ขอดาวใช่ไหมรอสักครู่เปิดให้ฟังนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงต่อแล้วกันนะถ้าพี่เอ็มสะดวกก็พิมพ์มาได้ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะฮะต้องถามผู้ที่คร่ำวอดในอยู่ในวงการพระวงการเจ้าเนี่ยถึงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะนะครับไรเดอร์ไปส่งกับข้าวพระสั่งไรเดอร์ตอนเช้าตรู่เลยไม่ได้ไปบิณฑบาตไรเดอร์ก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ให้ประเคนให้ก็เลยโพสต์แฉในออนไลน์ว่าไม่ไปบิณฑบาตกันนั่งสั่งแกร็บออนไลน์อย่างเดียววัดก็ใหญ่โตติดแอร์ทุกห้องเลยหรูหราหมาเห่าแต่ศิษยานุศิษย์ต่างๆก็ไม่พอใจออกมาด่าไรเดอร์ไงฮะไม่ให้เกียรติพระเลย

ซิเพลงว่าอะไรนะเกิดมาหล่อแล้วโอ้ยเพลงเนาะอันนี้ขอมาจากพี่นัทนะพี่นัทนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับตอนนี้พี่สุภัสอยู่ในโรงเรียนแล้วนะฮะมงฟอร์ดใช่ไหมฮะยังไม่มงฟอร์ดปฐมเนาะรถกำลังติดใหญ่อยู่ข้างในเลยนะโรงเรียนมงฟอร์ดประถมนะฮะพี่สุภัสแซวบอกว่าดีเจครับสงสัยพระเบื่อเห็ดเบื่อหน่อไม้แล้วมั้งครับดีเจไม่พี่ตรงข้ามนะพระเขาอยากกินเห็ดกินหน่อไม้นะ กินหมูกินไก่บ่อยแล้วไงแม่นะฮะมีพี่เอ็มอันราศีให้ข้อมูลมาแล้วครับเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระนะฮะพี่ที่ว่าไปสั่งไรเดอร์นะฮะที่ว่าสั่งกับข้าวนะฮะเอาจริงๆถามว่าผิดวินัยไหมก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีเคสแบบนี้นะฮะแต่ในความเป็นจริงนะฮะกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรสักเท่าไหร่นะเป็นโลกะวัชชะนี่เห็นไหมมาแบบว่าแบบนี้เลยนะโลกะวัชชะนะครับไม่เหมาะไม่ควรเป็นโลกะวัชชะหรือโลกติเตียนครับไม่งามไม่เหมาะกับสมณเพศนะฮะพระสงฆ์ต้องพิจารณายิ่งวัดป่าดาราพิรมด้วยแล้วเมื่อก่อนมีความเคร่งครัดนะฮะมีความเป็นป่าเยอะแต่ล่าสุดเนี่ยที่ดีเจทันเล่ามาเนี่ยด้วยความทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยและเป็นวัดที่บวชพระให้พระใหม่ที่มาบวช7วัน9วัน15วันเต็มที่แค่เดือนหนึ่งนะครับน่าจะติดนิสัยจากการเป็นคารวาสเห็นไหมนะอยากกินของอร่อยเลยเรียกแกร็บเลยจ้าดีเจเห็นไหมนะครับก็คือยังไม่สามารถละจากความเป็นสมณเพศได้นะ

ะครับเราคิดจะบวชเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าไงฮะเราก็ต้องให้เต็มที่เนาะแล้วเขาเรียกว่าไงดีให้ทุ่มเทเวลาอุทิศเวลานะครับร่างกายจิตใจนะให้กับพระพุทธศาสนาเต็มที่แล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะครับไม่ใช่มาแค่3วัน7วัน5วันซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรจะพึงระลึกเสมอนะฮะพี่เอ็มบอกว่าตอบตรงๆก็คือไม่เหมาะสมจ้าดีเจนะไม่เหมาะสมเนาะนะฮะชอบคำว่าชาวโลกติดเตียนเนาะนะชาวโลกติดเตียนแต่มันก็มีอันนี้ขออนุญาตนะดีเจไม่ได้ไปว่าให้นะมันก็จะมีประเภทแบบว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนะก็บอกว่าพระท่านไม่ได้สั่งหรอกลูกศิษย์เขาลูกหาเขากดให้อย่างเงี้ยนะก็จะมีการเขาเรียกมีการไปเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะมีการไปช่วยเงี้ยคือบางครั้งบางทีนะบางการที่เราต้องการที่จะให้พระนะฮะหรือว่าคนที่เรารักเคารพบูชาเนี่ยนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ควรจะติเตียนนะครับหรือว่าการมีมุมมองสะท้อนกลับนะเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่กระทำอาจจะเหมาะสมหรือไม่แต่การยิ่งไปพยายามแก้ต่างแก้ตัวให้เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อลบนะยิ่งยุคปัจจุบันยุคโซเชียลเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ก็ผิดทั้งสองก็แหละนะผิดที่ไรเดอร์เองก็ไปหัวร้อนใส่เขานะฮะไปหัวร้อนใส่พระบอกว่าพระบอกว่าขอให้บิณฑบาตให้อะไรนะประเคนให้หน่อยเขาบอกไม่ทำครับเพราะว่าถือว่าเป็นการซื้อขายของคือเขาเองคงไม่พอใจดีเจว่าลึกๆได้คงไม่พอใจที่ว่าคือตอนแรกคงไม่รู้เป็นพระนะฮะคงรู้ว่าเป็นคิดว่าเป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละถ้าเป็นดีเจไม่คิดดีเจพูดแล้วเนาะถ้าเป็นดีเจเจวินจะพูดอีกแบบหนึ่งดีทันจะพูดบอกว่าอาจจะพิมพ์ลงโซเชียลบอกว่าวันนี้ได้รับออเดอร์ตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับนะมีคนสั่งอาหารก็เลยตั้งใจขับรถไปส่งปรากฏว่าไปถึงปั๊บกลายเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งครับก็ตกใจเล็กๆเหมือนกันว่าพระสั่งกับข้าวได้หรอนะฮะออกมาเป็นพระรูปหนึ่งเดินออกมาถือโทรศัพท์มาสั่งกับข้าวจ่ายเงินนะฮะแล้วก็สังเกตดูวัดก็โออายิ่งใหญ่มีห้องแอร์ทุกห้องเลยเหมือนรีสอร์ทเลยหรูหรานะครับพระไม่บิณฑบาตกันแหละครับหรือว่าพระเบื่อกับข้าวฉันกับข้าวจนเบื่อแล้วตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะครับเนี่ยทำอย่างที่บอกไปนะฮะใช้คำพูดให้มันดูซอฟลงแต่ว่ามันในคำพูดมันจะมีการติเตียนเนาะมันจะมีถ้อยคำที่จะสามารถที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้รู้ตัวว่าเฮ้ยกระทำไม่เหมาะสมนะต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าไรเดอร์เองก็ไม่ได้เป็นนักจัดรายการไม่ใช่เป็นนักวิชาการเนาะจะมานั่งเรียบเรียงเหมือนดีเจคงจะไม่ได้นะฮะก็เลยพูดว่าไปตรงๆนะลงโซเชียลไปก็เลยโดนกระแสของ FC ของวัดเขาตีกลับไปอะไรเงี้ยนะฮะก็เข้าใจได้นะฮะก็นั่นแหละนะความเหมาะสมเขาเรียกว่าชาวโลกติเตียนนะต้องอดทนพยายามเต็มที่ครับนานๆจะได้บวชเนาะนะพี่เอ็มบอกเอาไว้นะครับพี่เอ็มบอกเอาไว้นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ต้องจะไปว่าให้พระนะแต่ว่าเราพูดถึงว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็การติเตียนนะครับนะพี่สุนทรเนาะนะฮะปกติหน้าฝนนี่วัดพระก็จะไม่ขอออกบิณฑบาตนะพี่เจเพราะว่าพืชผักชาวบ้านจะเสียหายนะครับโอ้ยโลกสวยพืชพงพืชผักอะไรเวลานี้นะฮะผักสั่งออนไลน์ได้พี่วัดหลายที่หลายวัดหลายวาเลยนะอย่างงามเลยนะถนนหนทางนะปูได้แบบว่าทางหินอ่อนเลยนะหินอ่อนมีแอร์ทุกห้องเลยนะแต่ละที่แต่ละทางนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับที่เด็กเจนใหม่หรือว่าคนปัจจุบันไม่เข้าวัดเข้าวาก็ว่าการปฏิบัติตัวของพระด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่สุภัทรบอกเอาไว้นะครับว่าพระหลายท่านหลายองค์เนี่ยก็ปฏิบัติตัวไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คนที่ทำให้คนชาวบ้านเนี่ยเอือมระอากับพฤติกรรมแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้ติดเตียนหรอกฮะเพราะว่ารู้ตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายคนก็ค่อยๆถอยห่างออกจากพระพุทธศาสนาอย่างพี่เอ็มอรัญวาสีเนี่ยก็ไม่ได้ถอยห่างนะแต่ว่าจะห่างจากวัดวารามที่อยู่ในเมืองวัดไหนที่มีความเจริญหรูหรานะครับไม่ได้เป็นวัดที่อะไรดีเคร่งครัดหรือปฏิบัติหรือเป็นวัดที่มีความน่าเลื่อมใสนะครับในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวนะพี่เอ็มเขาจะห่างหมดเลยก็จะไปวัดป่าวัดดอยวัดเขานะวัดไกลๆที่ต้องการทุนทรัพย์นะครับหรือว่าที่ต้องการสิ่งที่อำนวยสิ่งที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยก็จะเลือกไปวัดนั้นนะซึ่งแต่ละวัดที่พี่เอ็มส่งภาพมานี่ก็สวยงามแล้วก็น่าเลื่อมใสสวยงามนี่หมายว่าสวยงามธรรมชาตินะมีความเป็นธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งนะฮะไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้มีการสร้างนะครับหรูหราปูหินอ่อนไม่มีนะฮะเป็นเพลิงเล็กๆนะเป็นอาคารกุฏิน้อยๆไงฮะซึ่งจะเป็นภาพที่ชินตาแล้วก็มีความน่าเลื่อมใสนะในจุดนี้นะจริงๆพระแต่ละท่านเหล่านี้ก็มีเงินนะแต่เขาเลือกจะใช้พระท่านเลือกจะใช้ในความเหมาะสมนะครับเลือกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เหมาะสมนั่นเองนะฮะก็นำมาคุยกันอีกรอบนึงพอดีว่าพี่เอ็มเข้ามาพอดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังที่เล่าข่าวไปรอบเมื่อกี้นะครับนะฮะพี่สุนทรเนาะพี่สุนทรครับลำไยเข้าวัดได้ไหมฮะเอ๊ะไปมาวกมาหาลำไยอีกแล้วนะฮะ
ี่สุนทรรู้ไหมว่าพังพักเหนือเนี่ยวัดทางพักเหนือเขาปลูกต้นลำไยเยอะมากนะปลูกในวัดเลยเป็นของวัดเลยนะเป็นสมบัติของวัดเลยนะฮะในวัดนะครับปลูกต้นลำไยเต็มเลยเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงของไบโอนี่นะครับเพลงที่มีชื่อว่าขอดาวนะครับขอดาวนะฮะขอดาวขอใจนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการจะ6โมงเย็นวันนี้ลากยาวเลยทีเดียวนะฮะพี่ต้อมวัดดีเจครับได้เวลาดื่มเครื่องดื่มแล้วฮะเครื่องดื่มก็มานะฮะคุณฟังวันนี้เชียงใหม่อากาศเย็นมากเลยเย็นจริงๆยอมรับว่าเย็นจริงนะฮะตอนนี้กี่องศาเอ่ยก็ประมาณ 24-25 องศาอากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายเลยเอาจริงนะหนาวเลยแหละนะฮะหลายคนที่อยู่ที่ที่เจว่าต่ำกว่านี้ไม่น่า25น่าจะประมาณ23องศาตรงเนี้ย22 23 24ประมาณเย็นเย็นเหมือนกับอยู่ในเซเว่นนะฮะอย่างนั้นเลยเย็นเหมือนอยู่ในเซเว่นตลอดทั้งวันเพราะฝนมันโปรยๆนะครับหนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้หลายๆคนห่มผ้านะฮะห่มผ้านั่งฟังเพลงไปทำงานไปห่มผ้าไปด้วยนะครับนะเมื่อกี้จอยส่งผ้ามาพี่สุภัทรห่มผ้าอยู่ขับรถไปด้วยนะฮะ สุดยอดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวล่ำลารายการก่อนแล้วกันไปหาอะไรทานเนาะส่วนภาคอื่นก็ปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็ครายได้อีกแป๊บนึงนะฮะอย่าลืมยำปูม้าจัดยอดนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้นะฮะแล้วก็ไปรับเสื้อยืดสวยๆกับยำปูม้าจัดยอดได้เลยฮะทานครบ 1,000 บาทนะครับมีสิทธิ์ที่จะซื้อยำซื้อเสื้อนะครับในราคา99บาทนะฮะฝากด้วยกันครับเป็นเสื้อยืด limited edition world cup fifa นะครับของโค้กโคคาโคล่าที่เขาทำขึ้นมาเนาะแล้วก็ร้านเจ๊ยาวเขาต้องบัตรเดียวครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีทำไปนั่งทานข้าวกันได้นะครับ2สาขานะครับอากาศเย็นแบบนี้ขี้เกียจทำกับข้าวเนาะแวะไปได้นะที่เชียงใหม่ที่สาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ากันได้นะครับทรูดีแท็กนะครับเลือกโปรโมชั่นเบอร์ดีๆเลือกเบอร์จากซิมทรูแล้วก็ดีแท็กได้เลยนะครับนะฝากด้วยฮะตอนนี้ภาคเหนือนะครับยังมีฝนอยู่กระปล่อยๆครับตั้งแต่ชัยปราการแม่สวยอำเภอพานเวียงป่าเป้าแม่ขจานแต่เริ่มเบาแล้วนะพะเยาอำเภอปงอำเภองาวแจ้ห่มนะฮะเชียงใหม่ก็มีในเมืองนะครับส่วนแม่โจ้แต่ลำพูนเริ่มเบาลงนะฮะทางสายใต้เชียงใหม่ลำพูนจอมทองก็เบาและมันโฮงนะฮะไปทางลำปางเยอะหน่อยฮะลำปางวันนี้ทั้งวันเลยลำปางทั้งจังหวัดเลยนะฮะลากยาวลงมาถึงสวนข้าวโลกทุ่งเสลี่ยมเลยเดียวนะครับที่สุโขทัยนะฮะแม่พริกเถินตกหมดเลยแม่ตื่นนะครับอมก๋อยดอยเต่านะฮะลงมาถึงแถวกำแพงเพชรก็ตกทั้งจังหวัดเลยลุงแป๊ะครับกำแพงเพชรอ่วมเลยฮะตกทั้งจังหวัดเลยนะฮะทุกจุดเลยนะฮะวังเจ้านะครับคลองพิไกรนะฮะปากดงนะฮะอุ้งผางจังหวัดตากนะครับลากลงมาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ตกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาอีสานก็ไปเหมือนกันครับเพชรบูรณ์นะครับลมสักชุมแพชัยภูมินะครับพอแต่พอเลยนครสวรรค์ลงมาหมดนะฮะเลยนครสวรรค์ลงมาไม่มีฝนแล้วนะครับไม่มีฝนแล้วนะฮะนะครับก็เลยเย็นทั้งวันเลยที่ภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ก็ไม่มีเหมือนกันนะนี่เล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่ยะลาหน่อยนึงนะฮะก็นี่เป็นสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กันแล้วกันนะจ๊ะนะไปหาอะไรทานดีกว่าช่วงนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ล่นเพลงเพราะต่อเนื่องที่ BP Radio
1: เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

0: ่อเนื่องที่ BP Radio
1: เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio ค่ำคืนนี้เลยจ้าทักทายกันคืนนี้นะครับวันนี้ตรงกับค่ำคืนของวันศุกร์หันษาวันศุกร์แห่งชาติคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังใช่ไหมที่เชียงใหม่ฝนยังไม่หยุดนะฮะณเวลานี้ฝนยังไม่หยุดตกนะครับทั้งวันทั้งคืนจริงๆยอมรับเลยนะฮะสวัสดีพี่เลิฟด้วยบอกว่าวันนี้ขอหนึ่งผลงานเพลงและการวันนี้จะฝากเพลงนะฮะห้ามใจไม่ไหว TK เนาะฝนตกไปปล่อยมันได้บรรยากาศเนาะทักทายพี่เฟิร์สและกันมาแล้วนะครับลาก่อนความรักแกรนด์เอ็กซ์นะฮะพี่อิงก็มาแล้วเหมือนกันมาทักทายเดี๋ยวเรามาทักทายกันอย่างเป็นทางการมาเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมาทักทายกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับ

ที่หนึ่งไม่ไหวนะขอเป็นได้แค่ที่สองก็พอแล้วนะครับทักทายในค่ำคืนนี้นะครับมาถึงกับเพลงเพราะที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยที่ BP Radio นะครับ YouTube มาก็ยังYouTube นะครับปริมี่โปรเต้นะครับมาเรียบร้อยแล้วเนาะในคืนนี้นะครับPC Style Design นะครับมาทักทายกันนะฮะคืนนี้กับวันสบายๆนะฮะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่10นะครับเดือนกรกฎาคมนะ2569นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าเวลาเนี้ยฝนเชียงใหม่ยังไม่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะตกทั้งวันทั้งคืนได้2วัน 2-3 วันแล้วนะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับทางอื่นเป็นไงบ้างทางบุญทริกตกกันไหมจ้านะทางภาคเหนือช่วงนี้อ่วมเลยทีเดียวนะครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลกันด้วยครับทักทายพี่เฟิร์สด้วยนะฮะขอเพลงของ Grand X ด้วยทักทายทางแชทนะฮะพี่สนส่งบรรยากาศมาโอ้โหยำหูหมูนะฮะยำวุ้นเส้นน่ากินมากเลยพี่สนวันนี้พี่สนฉลองน้องหงล่อนเหรอจ๊ะฉลองน้องหงล่อนหรือเปล่าฮะโปเต้โปแต้นะฮะส่งภาพBP Radio กับติเขียวบริบอนมาเต็มเดียวว่างจัดเลยโปเต้ฮะว่างจัดไปหน่อยใช่ไหมสวัสดีนะครับทางแชทนะฮะยายหอยทอดว่าแปลเพลงซอมบี้หน่อยสิดีเจซอมบี้มันเป็นเพลงหยุดสงครามยายอ้อนเดี๋ยวว่างๆจะเอามาพูดให้ฟังจริงๆเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วนะนะฮะพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับพี่วินวันนี้อกหักฮะขอเพลงหุ่นไล่กาหน่อยฮะเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้หุ่นไล่กาในของอันนี้นี่ของบาวีใช่ไหมแล้วก็ทักทายทางแชทนะครับพี่สุเมธด้วยนะฮะขอเพลงเท่าเดิมลาบานูนหน่อยครับดีเจเท่าเดิมลาบานูนนะครับแล้วก็พี่อิงบอกว่าทักทายครับพี่วินครับอยากชี้เป้าสิฮะศัตรูผมเยอะชี้เป้าอะไรฮะเป้าสายันเหรอสายันนิลันดอนเหรอนะฮะแล้วก็มีพี่ใหม่ด้วยนะฮะวันนี้ขอเพลงใหม่วันนี้มีเพลงใหม่มาขอให้กับดีเจเปิดด้วยครับเพื่อปล่อยเพิ่งปล่อยสดๆร้อนๆเลยเมื่อ11ปีที่แล้วปะโถ11ปีนี้ใหม่ตรงไหนพี่ใหม่ฮะแหมพี่ใหม่เมื่อเช้าแนวน้องของร้อนมาแต่เช้าเลยนะโอ้โหนะฮะเมื่อเช้าประมาณสัก 5:00 น.น้องของร้อนส่ง SMS มาอย่างไวนะครับบอกว่าอุ๊ยเงินเข้าเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้เมื่อเช้าเนาะฝรั่งเศสเนาะ5พอลนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ IS บอกว่าค่าย IS เปิดได้ไหมอยากฟังโฟร์มดได้สิออนสีเพลงอะไรฮะโฟร์มดนะฟอร์มอลโฟร์มดนะครับยายน้ำขอเพลงมาด้วยอยู่ไหนก็คิดถึงของแบนทอนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พิวดีพลังคูณบอกว่าทักทายครับดีเจวินขอเพลงกลับมาก่อนได้ใหม่ของกลานะฮะYour Boy นะ TJ ด้วยนะครับสวัสดีพี่ทิวด้วยนะครับทักทายยามค่ำคืนครับกับเพลง I'm Sorry ของ Abnormal ด้วยครับพี่ทิวเป็นไงบ้างอากาศเย็นไหมฉ่ำเลยเนาะคืนนี้นะพี่ทิวนะครับแล้วก็พี่จุ๋มบอกว่าซึ้งมากเลยครับต้นเดือนหน้าเจอกันร้านเดิมนะครับพี่ไปเดี๋ยวไปหามาซิที่ขึ้นมาได้เลยต้องเดือนหน้าขึ้นมานะครับรอขอเวลาอีก1เดือนเนาะแล้วพี่สุเมธด้วยมาบอกว่ารอฟังเพลงนะครับมาทักทายกันคืนนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดสายนะมากันรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เปิดสายกันเดี๋ยวเราเปิดเพลงของคุณผู้ฟังในเซตแรกกันก่อนเนาะของคุณผู้ฟังในเซตแรกกันก่อนที่ทักทายเข้ามานะครับในค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะ0840456862เดี๋ยวโปเต้ภาพขึ้นหน้าจอรอให้เข้ามาก่อนรอให้เจ้าตัวเข้ามาก่อนเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เนาะที่ฝั่งนะวันนี้โปเต้ว่างจัดนะฮะนั่งทำภาพ AI ทั้งวันอีกละนะฮะว่างเหลือเกินว่างเหลือเกินนะครับงั้นเดี๋ยวฟังเพลงเซตแรกกันก่อนแล้วกันที่ฝากเข้ามานะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะกลับไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะที่ฝากไว้นะครับมาแล้วนะฮะโยบอยทีเจแล้วก็พี่หนุ่มกะลาร้องด้วยกันเอาไว้นะครับมาดีเจขอตั้งเพลงคุณผู้ฟังเซตแรกกันก่อนที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเติมเพลงส่งเพลงเข้ามาให้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันคืนนี้กับ BP Radio นะครับ

พลงนี้นะครับจากนี่เลยนะครับพี่หนุ่มกะลานะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่หนุ่มกะลานะฮะสวัสดีพี่เขียวเพชรด้วยกันละกันอิ่มจุกๆเหมือนกันครับดีเจเมื่อคืนไหนได้ลายแทงจากน้องหงร่อนมานะฮะฝากเพลงไม่รู้จักฉันรู้จักเธอให้หงร่อนด้วยกันละกันนะฮะ คืนนี้จะมาให้ลายแทงหรือเปล่านะนะฮะคืนนี้ก็มีบอลนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าจะดึกหน่อยตีสองนะฮะขอเพลงรักเธอที่สุดของมิ้นท์อัธวดีให้กับน้องหงร่อนด้วยครับต่อแต่ต่อไปต้องเรียกเจ๊หงร่อนนะฮะ เจ๊หงร่อนนะจ๊ะแม่ไอออนสีเปลี่ยนเพลงแล้วนะฮะสวัสดีพี่ฟินโดริโต้ด้วยกันละกันนะว่าสวัสดีครับดีเจฟังตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่างทักเฉยๆทำงานเสร็จแล้วดื่มต่อเลยฮะขอเพลงผัวเก่าลำไยนะฮะแม่ที่ส่งภาพบรรยากาศมานั่งดื่มอยู่นะฮะแหมพี่ฟินโดริโต้นะฮะแหมกับแก้มเยอะนะพี่นากองเต็มทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่แมนสมเกียรติด้วยกันละกันนะครับทักทายยามค่ำคืนด้วยนะฮะยูทูบไปไหนหมดพกไบโพล่างหลายนะเพราะเมื่อคืนเขาขอเพลงก่อนเกลียดของนุกน่าจะอายุใช่เมื่อคืนขอเพลงก่อนเกลียดของนุกน่าจะอายุมันสัก พี่ก็บอก50อัพ40กว่าอัพเพราะว่าถ้าเดาจากการขอเพลงใช่ไหมฮะ ไม่รู้เหมือนกันพี่แอบตกใจอยู่ว่าขอเพลงนุกสุธิดานะฮะ ผมไม่มีเก้าอี้เดอะไวท์

เมื่อไหร่ก็ยังซึ้งเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับบอกว่าต้องทำยังไงนะเธอจึงจะหายโกรธต้องทำยังไงนะนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะกับคืนวันสบายๆนะครับเนาะกับวันนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ในน้ำเดลโดมบอกว่าฝากรูปหน้าจอด้วยฝากรูปหน้าจอด้วยนะครับพี่ฟินเดลโดบอกว่าย้ำหอยคงหน้าจ้าดีเจนะฮะเอเจ้าเขาเปิดหนึ่งเพลงมาเปิดสายกันเดี๋ยวเขาเปิดหนึ่งเพลงก่อนพี่เสกเดี๋ยวก็โทรมานะฮะสวัสดีพี่ซายุริด้วยกับพี่ซายุริสวัสดีซายุริด้วยกันละกันนะครับฝากเพลงกระดุกกระดิกมาแล้วนะฮะมาพี่จุ๋มว่าดีเจครับวันนี้ซึ้งมากอยากฟังเพลงนี้ครับ

0: หุ่นไล่กาหุ่นไล่กระติกนะฮะหุ่นไล่แก้วหุ่นไล่ขันนายวิโอเนาะนี่คือเพลงจากบาวีอาสยามนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหุ่นไล่กานะฮะทำไมต้องกางแขนด้วยหุ่นไล่กาเพราะอะไรฮะที่หุ่นไล่กากางแขนก็เพราะรอแฟนกลับมาไงเห็นไหมมีความคล้องจองนะพี่โอเนาะวันเดือนเผื่อนผ่านไปมิลาสละอากาเนาะเขามีความคล้องจองไม่เหมือนเจนซีเจนแซดไม่มีความคล้องจองเลยโอ้นะฮะอ่ะมาทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ4:26 นะครับมาทักทายกันเลยมาขยันหน้าใหม่นะฮะบีบีขอเพลงที่รับไม่ไหวรับไม่ไหวของใครบีบีของดร.ฟูไหมใช่ไหมฮะหรือว่าของหีเหล็กไฟของคนไหนดร.ฟูใช่ไหมดูหน้าบีบีนั้นไม่น่าจะดร.ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นหีเหล็กไฟนะฮะได้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับโอ้ลืมไปไอ้นี่ของพี่แสง
0: อ๋อคนละคนกันเนาะ
1: อยากเล่นกับเขาบ้าง
0: อ๋อแล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนฝรั่งเศสโอเคไหมตามที่หงร่อนบอกไว้น้องหงอ่ะ
1: ฟุก
0: มันฟุกเนาะมันฟุกฮะ
1: ไม่มีอะไรมีน้องหงมาอย่างน้องหงนะ
0: น้องหงยังไม่มาพี่มันไม่เช้าแล้ว
1: เขาไป
0: ใช้เงิน
1: ใช่ไหม
0: ใช้เงิน
1: ไม่ขออะไรมากหรอกเลี้ยงเราสักโต๊ะสิขอแค่นี้แหละ
0: เราต้องเป็นเล่าอุบลได้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ตอนนี้อยากกินรีเจนซี่อ่ะน้องหงร่อนนะ
0: น้องหงร่อนครับได้ไหมครับรีเจนซี่ครับ
1: เรียไม่เอาเป็นขวดนะขอโต๊ะหนึ่งอ่ะโต๊ะหนึ่งกินเท่าไหร่ก็ได้ในโต๊ะนั้นอ่ะเช็คบินมาเก็บที่น้องหงร่อนมันได้ข่าวว่ารวย
0: เป็นมาดามแล้ว
1: วันนี้มีเพลงใหม่มานำเสนอ
0: เพลงใหม่เมื่อ13 ปีที่แล้ว11 ปีที่แล้ว
1: 11 ปีที่แล้ว
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: ดูเห็นเป็นใจครับผม
0: จะบอกใครไหมจะให้ใครไหม
1: นั่นแหละครับให้คนนั้นแหละครับ
0: รู้เห็นเป็นใจนะ
1: รู้เห็นเป็นใจเลยใช่ไหม
0: ได้จัดเดี๋ยวเปิดให้
1: โอเคครับผม
0: โอเคทำงานไหมพี่ใหม่คืนนี้หรือทำอะไรอยู
1: ่คืนนี้พรุ่งนี้ครับปั๊มดึก
0: อ๋อ
1: โอเคพักครับผม
0: เพิ่งพักเนาะ
1: สังสรรค์เสร็จ
0: อ๋อเพิ่งกลับมาอย่างงี้
1: ใช่อารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดีเพราะมีความสุขเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ลมแรงมากผมพัดลมเหรอ
2: พัดลมครับ
0: ปิดก่อน
2: ครับ
0: เปิดลำโพงไหมหรือว่าคุยธรรมดา
2: ปิดลำโพงก่อน
0: เสียงสะท้อนปิดลำโพง
2: ปิดลำโพงมันไม่ค่อยดีนะดีเจว
0: ินเสียงมันสะท้อนกลับตรงนี้ตรงนี้หูฟังดีเจนี่
2: ไป
0: คุยข้างนอกต้องให้คอยบอกคอยกล่าวคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนะฮะฮะอยู่ไหนพี่ตอนนี้ฮะอยู่ไหน
2: อยู่ที่ทำงานครับ
0: อ๋ออยู่กันหลายคนไหม
2: อยู่คนเดียวครับเมื่อกี้เพื่อนมาหาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวพอไปไม่ได้เข้าเวร
0: ใช่จะไปได้ไงอ่ะ
2: พาแฟนคนหนึ่งแล้วพอผมไม่ไปแล้วมันก็บอกว่าแฟนบอกว่ามีเพื่อนเดี๋ยวบอกให้เพื่อนกลับไปละ
0: หร
2: อแล้วพี่ไปไม่ได้
0: เราจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ย
2: ถามผมมาดิ
0: อยากไปเที่ยวไหนกัน
2: มันมีงาน130 ปีบ้านโป่งครับ
0: อ๋อเหรอมีคอนเสิร์ตมีดนตรีเหรอ
2: มีครับเพิ่งจบไปนะครับมีอะไรคร
0: ับ อ๋อสนุกสนานแต่ไปไม่ได้เนาะ
2: ครับแต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำไงมันเป็นน้ำฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึงแต่มันได้ยินมาสิบปี
0: อ๋อเสียง
2: เป็นฝั่งแม่น้ำแม่กอง
0: อ๋อเสียงดนตรีมัน
2: ฟังอยู่คนละฝั่งกันแต่มันได้ยินงั้นหูได้ยินว่าเล่นอะไร
0: อันนะวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
2: เอาคือเธอหรือเปล่าเพลงไปกอบโลกทั้งใบให้ได้คนเดียวคร
0: ับได้คือเธอหรือเปล่านะ
2: ครับแต่ที่เต่าร้องกันนุ่งครับดีจีวิน
0: เต่ากันนุ่งนะ
2: คร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะ
2: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
2: ครับ
0: มาทักทายกันได้ไหมนะครับมาเลยจ้าเมื่อกี้สายมันซ้อนเข้ามานะฮะสายมันซ้อนเข้ามาพอดีเลยนะจ๊ะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าโดเรมอนบีบีขอเพลงอะไรเ
3: หรอใหม่ๆก็รักได้ไหม
0: เพลงประจำตัวหรออ
3: ๋ออะไรก่อน
0: ตัวปิดเสียงนั้นก่อนเสียงมันปิดมันสะท้อนปิดไอ้ลำโพงปิดนั้นก่อนปิดเอฟก่อนปิดตรงพอใช่เพราะเสียงมันสะท้อนกลับมาเห็นไหมเสียงมันสะท้อนกลับมาแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
3: ขอเพลงพี่ไทยอะค่ะ
0: พี่ไทยใหม่ๆก็รักนะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังฝากใครไหม
3: ฝากให้ดีเจละค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากนะจ๊ะเน
3: าะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
4: สวัสดี
0: อ้าวนึกว่าเสียงอีกคนหนึ่งพูดคนนี้พูดเหรอฮะขึ้นเบอร์ว่าออนแต่เป็นเสียงอ๋องงมากเลยฮะ
3: เบลไว้ว่าแล้วต้องเบลไว้แน่เลยแก้หน่อยเถอะ
0: ขึ้นเบอร์ว่าออนแต่เสียงอ๋องพูดอะหยุดทำอะไรอยู่สองคนเนี่ยฮะ
3: นอนอยู่
0: หรอปลาจีนฝนตกไหม
3: ไม่ตก
0: จริงหรอเชียงใหม่ตกได้สองวันสองคืนแล้วนะหนาวมาก
3: วันนี้ตกตอนแรกตกอยู่สองสามวัน
0: หรอแล้ววันนี้ไปขายของไหม
3: ขายค่ะขายทุกวัน
0: ขายดิบขายดี
3: ขายดิบขายดีทุกวันเลย
0: โอ้ตาแล้วคู่นี้นะฮะคู่อะไรวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะวัยรุ่นจ่ายวัยร
3: ุ่นกำลังสร้าง
0: วัยรุ่นจ่ายหนี้สินะ
3: นะ
0: วัยรุ่นจ่ายวัยรุ่นจ่ายหนี
3: ้วัยรุ่นร้อยละยี่
0: อ๋อวัยรุ่นร้อยละยี่เป็นเจ้าแม่เงินกู้เหรอฮะเดี๋ยวนี้ฮะหายไปนาน
3: ใช่กู้เขาร้อยละยี
0: ่โอ้ตายละเมื่อเช้าพี่อ๋องก็ส่งเสียงมานะนั่นแหละเขาส่งอะไรสักอย่างมานะนักร้องอ่ะ
3: ส่งอะไรไปพี่อ๋องส่งอะไรไป
0: เพลงอะไรเมื่อเช้าอ่ะ
4: หม้อหุงข้าว
0: อ๋อเป็นหม้อหุงข้าว
3: แล้วจะหาแฟนใหม่หากิ๊กหากิ๊กมานอนกับโดเรมอน
0: อ๋อต้องให้เต้ทำให้เต้มันทำให้ทุกคนแหละ
3: เอาฝากระติกเขียวมาด้วย
0: โดนทุกคนกระติกเขียวก็โดนเออ
4: ป
0: ิ่
4: นโตได้ไหม
0: ปิ่นโตให้ครบเลยอ๋องนะฮะ
3: อัดถอนแถมลงไว้ข้าง
0: ๆตายละลงก็มานะฮะโอ้ตายวันนี้ขอเพลงเลยนะซายูนาระหรอ
3: ใช่แล้วซายูนาระ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้
3: มาเติมคิวก่อนกวนหลับ
0: แล้วจะหลับกี่โมงห้าทุ่มนิดห้าทุ่มครึ่ง
3: โอ้โหนั่นดึกไปมันอีกสักพักเดี๋ยวก็หลับแล้ว
0: เดี๋ยวเพลงตัวเองรอสัก 3-4 เพลงรอตามคิวเนี่ยที่ขอมาเนี่ยเออเน
3: าะ 3-4 เพลงได้อยู่ทนไหวอยู่
0: ทนไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
3: โอเคค่ะ
0: จ้ะสวัสดีครับทั้งสองครับโอ้หายจากวงการไปนานมากคู่นี้นะฮะออนอ๋องนะฮะวันนี้มาแล้วนะฮะมาเป็นคู่ทีเดียวรอบนี้นะมาเป็นคู่จ้านะฮะนี่ไงอ๋องส่งเพลงมาแล้วไงมาหงข้าวแต่เจ้าตัวนั้นน่าจะไม่อยู่ทันฟังหรอกนะฮะล่วงก่อนนะฮะไซริบอกว่าฟังมา8ปีแล้วขอเปลี่ยนการขอเพลงนิดนึงนะฮะเน้นชิวๆนะครับพี่พาสกรสวัสดีครับทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็พี่โอนะฮะโบกี้เลออนเพลงล่าสุดนี้คล้องจองกันมากๆเลยแต่เพลงทรีมันดาที่เปิดมันก่อนไม่เวิร์กเลยนะฮะคนงามบ้านพงมีสายไหมครับมีไหมฮะมาพี่บอมสวัสดีครับบอมขอเพลงคู่ชีวิตของกอล์ฟฟูด้วยฮะให้กับน้องตู่บอสช่องแฮปปี้มิวสิกนะครับจากบอมนะฮะสวัสดีขอรับ
5: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ครับผม
5: เมื่อวานพี่วินกับผมวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าจะต่อเวลา30นาทีแล้วจะยิงจุดโทษ
0: ถูกต้อง
5: ส่วนมาร์คคงนี่มาเลยมั่นมาเลยปั๊บ90นาทีต้องจบโมร็อกโกต้องมาแน่ๆงวดนี้คราวนี้โมร็อกโกมาโมร็อกโกต้องจัดมาดีนู่นนี่นะจะพักนางมาเลยนางแบบว่าเดินแบบขาไขว้มาเลยท็อปก็เดินฉับๆแล้วนางก็โพสท่าแล้วก็พูดว่าฝรั่งเศสห้าเผาค่ะแล้วนางก็เดินฉบๆไป
0: เดินสวยๆไปเลย
5: สุดท้ายหวยก็บอกที่นางอีกอ่ะ
0: เห็นไหมนางดาวออกดูออก
5: แล้วพี่วินมีข้อมูลหมดเลยนะว่านางเคยส่งเด็กเล็กมาว่าทีมไหนบ้างอ่ะ
0: เท่าที่
5: ผมฟังอยู่นะ
0: ครับ
5: ยังไม่มีคู่ไหนพลาดเลยนะ
0: มันมีคู่หนึ่งที่พลาดหนึ่งคู่ที่คู่เดียวคู่เดียว
5: คู่เดียว
0: ใช่
5: ใช่มีเยอรมันอยู่เยอรมัน
0: สักอย่างนะลืมไปแล้วสักอย่าง
5: เยอรมันนั่นอ่ะคู่เดียวเพื่อพี่วินบอลมันมีกี่คู่นางพลาดคู่เดียว
0: ถือว่าสุดยอดนะกูรู้เลย
5: นางต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีคนส่งให้ข้อมูลให้จริงๆผมว่านะจริงๆพวกเราน่าจะจับน้องของร่องเป็นมาเป็นเอาหงร่อนมาจัดเป็นสัตว์ เสียงทำนายของพวกช่อง BP เรานะ
6: อ๋อเป็นปลาหมึกพอ
5: แล้ว
6: ฮ
5: ะ
6: หมึกพอง
5: เงี้ยใช่แต่หมึกนี้เป็นหงร่อนทอง
6: หงพอหงพอ
5: หงร่อนฮับทอง
6: จริงเออจริง
5: ๆมาร์คคงเมื่อวานมาร์คคงก็มั่นหน้ามั่นหนมกันนะเจอหงร่อนไปมาร์คคงก็สะดุ้งกันว่าคิดดูเนี่ยพี่วินก็ผู้ชายก็น่าจะเก่งกว่าเรื่องนี้เราผมก็ผู้ชายก็น่าจะเก่งมาร์คคงก็น่าจะเก่งกับแพ้นาง
6: นั่นสิ
5: แต่น่าพอลูกความอะไรเกิดขึ้นได้นะ
6: ใช่
5: แต่พี่เลิฟเขาพี่เลิฟก็ชอบดูเป็นการเล่นเขาไม่ชอบเล่นไปพนันพวกนี้นะ
6: ไม่มีครับมีแต่อีกคนหนึ่งไงอีกคนมหาเจมส์นู่น
5: แต่พี่เลิฟเขาเล่นในนี้เก่ง
6: เล่นอะไรฮะ
5: เขาเล่นพระ
6: อ๋อใช่เล่นพระ
5: เรื่องพระบอกเขาเลยเขาเล่นพระเขาจับพระส่องจับส่องจับส่องหมดเลยนะใครมีใครมีปัญหากับพระบอกเพื่อนเลิฟเพื่อนจัดการแบบจับส่องเรียบ
6: พัวเลยเนาะส่องไปเลย
5: แต่พอดีเขาไปจองหลวงปู่ศิลาเนี่ยโอ้เขาไปข้ามวันข้ามคืนเลยนะ
6: ถูกต้อง
5: ใครมีปัญหาเรื่องใครมีปัญหากับพระเรียนบอกเลยพี่เลิฟจับส่องหมดอ่ะวันนี้คุณป้าบีบีมาแล้วใช่ไหมขอรับ
6: มาแล้วบีบีมาละ
5: คุณป้าบีบีขอเพลงเดิมใช่ไหมครับ
6: มาใหม่ก็รัก
5: งั้นเสกร่อนก็ขอเพลงคุณป้าหมดอารมณ์ให้คุณป้าอีกละกันขอรับ
6: ทำไมหมดอารมณ์มาเพราะอะไร
5: ต้องคุณป้าเขาคุณป้าแล้วนะก็บอกว่าเลือดจะไปลมจะมาเดี๋ยวมาอะไรนะอารมณ์หมดอารมณ์อะไรของเขานั่นแหละแต่ให้คุณป้าเท่าไหร่ขอรับ
6: ได้สิขอรับ
5: ทักทายผมร่อนด้วยนะขอรับ
6: จ้า
5: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
6: ขอบน้ำใจขอรับนะเสกรอดเนี่ยพูดไม่ได้พักหายจงหายใจเลยทีเดียวนะฮะนะมาพี่เอมารันดาวาสีมาแล้วครับทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่เอเมื่อกี้ไปไหนมาฮะไปหลังมอหน้ามอไปทำอะไรมาจ๊ะต้องเจ้าตั้งจะไปทานอาหารนะสักอย่างแน่เลยเพิ่งกลับมาแน่เลยนะฮะนะฮะพลาดคู่เดียวครับคู่เยอรมันนะฮะแพ้กัวดอ2-1นะฮะอยากจะจองหลวงปู่แย้มวัดไร่ขิงนะต้องไปจองที่ไหนครับดีเจนะฮะเดี๋ยวให้พี่เสกเขาหาทีมงานให้หลวงปู่แย้ม888นะฮะนะฮะพี่แมนสมเกียรติขอเพลงใจนักเลงของสงกรานต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โปเต้ว่าพี่เลิฟส่งเพลงอะไรพี่เลิฟส่งเพลงอะไรพี่เลิฟเขาขอเพลงมาเฉยๆหรือเปล่ายังไม่ได้ส่งนะเหมือนจะขอเพลงมาเฉยๆนะครับและพี่สนบอกว่าดีเจครับหามาวันนี้1แก้วนะครับน้องหงร่อนพี่เสกอภิเษกพี่สนเขาส่งมาแล้ว1แก้วมาขอสักแก้วพี่มาใช้น้ำแข็งก่อนมาน้ำแข็งนี่เติมโซดาหน่อยมาอันนี้เป็นชเวฟมะนาวโซดานะครับแล้วก็เลมอนเนาะแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปนะนี่วันนี้เป็นเมนูใหม่นะฮะโซจูบอกมะนาวบอกโซดาเฮ้ยซูซามาเหมือนแล้วเนี่ยนี่อ่ะเขย่าแก้วนี้น้องของร่อนนะฮะแล้วก็ FC ที่ฟังอยู่แก้วนี้นะฮะแล้วก็มียำหูหมูด้วยวันนี้นะเมนูวันนี้นะฮะน้องของร่อนครับยำหูหมูไหมจ๊ะวันนี้ไม่มาเนี่ยสงสัยนะเพราะว่าถ้าจะไปฉลองไอ้ฮาร์พาวอยู่นะฮะมาอันนี้เราเปิดเพลงกันดีกว่าเราเปิดเพลงกันดีกว่าในช่วงแรกนี้ที่ฝากมานะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นขอเพลงเท่าเดิมรับนุนก่อนที่ฝากไว้นะครับในช่วงเวลาคืนนี้เลย4:39นะครับพี่บอสมิวสิกนะฮะบอกว่าดีเจวินขาขอเพลงสุขสันต์วันเกิดเด้อลูกแม่สุขสันต์วันเกิดเด้อลูกแม่ชื่อเพลงนะฮะรำไพแสงทองเพลงลูกทุ่งนี่ใช่ไหมให้น้องแนทบีค่ะวันเสาร์11นี้อ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ล่วงหน้าก่อนขอให้น้องตั้งใจเรียนให้จบจากบอสแฮปปี้มิวสิกให้จบไวๆจากบอสแฮปปี้มิวสิกกับพี่บอมกันละกันนะจ๊ะได้เลยครับสำหรับเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะมีสายเข้ามาหนึ่งสายขอหนึ่งสายมาสวัสดีครับขอหนึ่งเพลงได้ไหมมา
7: เพลงไหนจ้า
6: เพลง
7: อย่างเจ้า
6: เพลงอย่างเจ้าฮะ
7: เพลงรักควายแล้วก็อันนี้ก็
6: เพลงอย่าง
7: อารมณ์เสียของแอมพอร์ตนี่มีเหรอเจ้าม
6: ีเจ้าห้องสตอนเหรออารมณ์เสีย
7: อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
6: นาโมโหมันนาโมโหผู้ชาย
7: นาโมจังเลย
6: เดี๋ยวเปิดให้ฝั่งเนาะ
7: เจ้า
6: ฝนตกก
7: ็ฝนตกเจ้า
6: บะตกกะเชียงหายน่ะ
7: ฝนตกเจ้าเชียงหายไม่สายนี่ฝนตกเจ้า
6: อันนี้ก็หาตื่นกะ
7: กำลัง
6: จะนอน
7: กำลังนอนฟังเพลงแล้วก็ต ต้องกินยานอนครับนี่ยังไม่กินยาเจ้า
6: ไปกินยาเรียบร้อยเน
7: า
6: ะจ้าโอเคเจ้า
7: สวัสดี
6: คร
7: ับ
6: สวัสดีครับหลอกล่อหลอกล่อให้ร้องเพลงนะฮะตายแล้วหลอกล่อนะฮะเพลงนี้มอบให้กับน้องแนทด้วยนะจ๊ะบีขอไว้บีขอเพลงอะไรมาบีขอส่งข้อความส่งลิงก์เข้ามานะฮะเพลงชอบในแบบที่เป็นเธอรอแป๊บนะฮะตอนนี้เข้ามากันเพียบเลยเดี๋ยวตั้งเพลงให้ฟังในรอบก่อนอย่าเพิ่งหลับกันนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเท่าเดิมจากลาบานูนที่ขอไว้ด้วยกันละกันออนสีอยู่ป่ะออนสีไหมครับอยู่ถ้าจะอยู่แสดงตัวตนด้วยนะครับเมื่อกี้ขอซายุรนานารามาหลับยังเอ่ยนะลงแชทแล้วก็หรือว่าทักแชทมาแล้วจะได้เปิดให้ถ้ามันอยู่จะได้ข้ามไปก่อนเนาะนะฮะ SMS ส่งเพลงเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าขอเพลงสุขสันต์วันเกิดเด้อลูกแม่ของรำไพแสงทองใช่ไหมให้กับน้องแนทน้องแนท B วันเสาร์11นี้นะครับขอให้น้องตั้งใจเรียนให้จบนะจากบอส Happy Music นะครับพี่บอมใช่ไหมฮะแล้วก็ขออีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะอีกฝั่งของพระจันทร์ฝากพี่บอมหน่อยค่ะจากบอส Happy Music นะฮะฝากบอกด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงมากมายจ้าบอส Happy Music นะครับฝากทักทายเข้ามาพี่เอ็มอันวาสีวันนี้ขอเพลงเธอยังของโปริโต้ครับทักทายเข้ามานะมักคงบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยครับคนรักหรือแค่รู้จักเข้ามาด้วยคนรักหรือแค่รู้จักใช่ไหมจิมมี่สุรชัยแล้วก็เพลงความสัมพันธ์รู้กันแค่สองคนของเพียวริโอมินะฮะเดี๋ยวหายฟังแล้วกันสำหรับมักคงที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันดึกๆลงไปฟังนะฮะได้เลยมักคงนี่เพลงนี้มักขอมันดึกๆทุกนะฮะมาแล้วจ้าน้องหงร่อนมาแล้วนะฮะตามคำขอน้องหงร่อนวันนี้มีคนได้กินมาแล้วมาแล้วนะฮะวันนี้น้องหงร่อนมีคนได้ฮะได้ฉลองตามเราด้วยสวัสดีครับพี่วินทักทายพี่เสกร่อนพี่ใหม่พี่สนนะฮะเดี๋ยวพูดเพิ่มให้เนาะมีพี่เคียวเพชรนะฮะด้วยใครอีกนะเดี๋ยวก่อนดิเจลืมก่อนนะฮะที่เป็น FC น้องหงร่อนทั้งหลายนะฮะผู้ชายทุกคนที่เป็น FC น้องหงร่อนนะฮะที่ติดตามเฝ้าซุ่มอยู่นะฮะก็ผู้ชายทุกคนนะฮะที่ขอเพลงแล้วก็ฝากทักทายน้องหงร่อนด้วยนะฮะกี่คนกี่เพลงแล้วคะคืนนี้กระทิงคืนนี้กระทิงดุ5พอค่ะกระทิงดุ5พอพี่โอกระทิงดุ5พอนะฮะไม่ขอเพลงค่ะรอฟังเพลงที่ FC ขอก็พอแล้ววันนี้ขอมันเยอะแล้วเนาะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กระทิงดุอ่ะพี่โอกระทิงดุเอาวันนี้น้องหงร่อนเขาให้ลายแทงมาแล้วนะว่ากระทิงดุนะฮะไอเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยนี่นะฮะสเปนเหรอฮะเนาะสเปนไงเขามีล่อนกระทิงเขามีกระทิงไงนะฮะเราติดตามแล้วกันนะฮะจะเป็นอย่างไรในคืนนี้นะจ๊ะสวัสดีเอจังได้กันแล้วกันครับพี่แล้วก็พี่สนวัสดจูสดจึ้งพี่เอ็นนันวาสีพี่ฟินเดลิโต้นะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าคืนนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันออนสีไปแล้วหรอออนไปดีเจข้ามเพลงเลยนะข้ามนะเอาเพลงที่อยู่ในช่วงนี้ก็แล้วกันเนาะนะเดี๋ยวให้ฟังรู้เห็นเป็นใจครับเมื่อกี้ขอไว้จากพี่ใหม่นะฮะบอกว่าฝ่ายกับน้องหงร่อนด้วยกันละกันนะฮะพี่ใหม่ก็เป็นคู่ปรปักษ์นะฮะคู่ปรปักษ์นะฮะจะเป็นกระทิงแดงแทนหรือเปล่า Red Bull Extra นะฮะ

เพลงที่มีชื่อว่ารู้เห็นเป็นใจครับกันจากไฮเปอร์นะฮะกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันเดี๋ยวจินขอตั้งเพลงเรื่อยๆเนาะวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงสาวสาเข้ามาด้วยว่ะแหมพี่ประกาศสิทธิ์วันนี้เจครับขอเพลงสาวสาได้ไหมฮะรอก่อนนะครับวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะครับมีเพลงของเต่าและนกด้วยคือเธอหรือเปล่าเต่าสมชายนุกสุธิดานะฮะ ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันเนาะกับวันสบายๆวันนี้พี่สนส่งมันกันยามาอีกแล้วมันกันยาแบบเส้นนะฮะ

เพลงเก่าๆนะครับจากนี่เลยนะฮะนุกสุธิดาและพี่เต๋าสมชายด้วยนะชื่อเพลงว่าคือเธอหรือเปล่านะดาเลยเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาสบายๆคืนนี้สบายๆคืนนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ

0: ชื่อเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเพลงที่มีชื่อว่ารับไม่ไหวนะฮะแต่ที่ชื่อเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันเลยเวลานะเดี๋ยวจะเป็นอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าวันนี้เตรียมอะไรไว้บ้างในคำห้ามหลับก่อนกันละกันอย่าเพิ่งหลับก่อนกันละกันชื่อเพลงว่ารับไม่ไหวจากวงเลิฟนะฮะเพลงนี้ไม่คุ้นจริงๆนะมันเป็นเพลงใต้ดินใช่ไหมเนาะไม่ใช่ศิลปินที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็นศิลปินใต้ดินในยุคนั้นนะฮะ
1: ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องทักทาย
0: เดี๋ยวมาดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะครับเข้ามากันหลากหลายทีเดียวเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะนะฮะ
1: ไม่ได้เป็นอะไร
0: น้องบอกว่าวันนี้พี่บรวิทย์พี่เขียวเพชรฝากเพลงมาบ้างไหมมาคุงฝากไหมจริงๆทุกคนทักทายมาหมดแล้วฮะฝากทักทายเสียหายหงร้อนทุกคนเลยนะฮะตั้งแต่เช้าแล้วที่น้องร้อนส่งเอสเบสมาฮะทักทายมาตั้งแต่เช้าทีเดียวนี่จิวินก็เลยส่งข้อความกลับไปว่าเนี่ยน้องร้อนห้าเผาเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่บรวิทย์นะพี่ไม้พี่เขียวเพชรนะฮะหลายคนเลยที่เป็นFC ไหมวันนี้มาคุงฝากเพลงมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดึกๆก่อนมาคุงก็ขอฟังเองนะฮะ
1: รักของฉัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะให้ฟังเพลงนี้นะครับที่ขอไว
1: ้ไรที่มันเพ
0: ิ่
1: ม
0: ใหม่ๆก็รักเนาะหมดอารมณ์พริกไทยอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับนี่ชอบในแบบที่เป็นเธอนะครับคู่ชีวิตด็อกเตอร์ฟูครับแล้วก็ขอขั้นกลางลูกทุ่งสักเพลงเลยกันสุขสันต์วันเกิดเด้อลูกแม่มีลูกทุ่งหนึ่งเพลงให้ฟังรักควายๆโจโจ้หนึ่งเพลงอารมณ์เสียนี่ข้ามไปเนาะอาภพรเนี่ยแหวกแนวเกินเอาไปท่อนเดียวพอเธอยังจากโปเตโต้นะครับมีสาวสาด้วยนะสาวสาจากวันนี้เลือกให้หนึ่งเพลงสาวสามีใจนักเลงด้วยที่ขอไว้มีลาก่อนความรักด้วยจริงๆมีของพี่เลิฟมีของสยลิด้วยเอาไว้ก่อนนะฮะมาคุ้งไว้ท้ายรายการนะฮะที่ฝากมามีของใครที่ไม่ได้พูดชื่อเพลงไหมฮะตอนนี้คิวเราเต็มแล้วนะครับขอเพิ่มแล้วนะพี่พัสกรขอทักทายอย่างเดียวเนาะไม่ได้ฝากเพลงเข้ามานะมีรักเธอที่สุดนะของมิ้นท์อัธวดีด้วยฝ่ายน้องหงร่อนด้วยพี่วรวิทย์พี่รักเธอที่สุดของมิ้นท์อัธวดีเดี๋ยวแทรกกลางให้รักเธอที่สุดของมิ้นท์อัธวดีต้องเล็กเจ๋หงร่อนนะฮะเข้ามาทักทายกันช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเลยเฮ้ยพี่อุดีพลังกูลจะหลับแล้วล่ะฮะหลับก่อนราตรีสวัสดิ์ฮะราตรีสวัสดิ์พี่อุดีพลังกูลนะครับบีบีว่าเพราะทุกเพลงเลยค่ะพี่ใหม่บอกว่าฝากบอกหงร่อนด้วยนะฮะว่าคืนนี้กระทิงป่วยฮะกระทิงป่วยจ้าอุ้ยแรงกว่านะฮะกระทิงดุอะไรก่อนกระทิงป่วยเถอะนะฮะอย่าลืมของผมด้วยนะครับพี่เขียวเพชรนะฮะอุ้ยไม่รู้จักฉันรู้จักเธออะได้มี2เพลงไม่รู้จักไทยไม่รู้จักเธอแล้วก็เพลงรักเธอที่สุดนะฝ่ายน้องหงร่อนด้วยนะเห็นไหมลืมเหมือนปะคนขอมาเยอะมากคุณฟังจะลืมคนเข้ามาเยอะมากนะจ๊ะเดี๋ยวรอก่อนนะขอเปิดของคุณฟังที่หน้าไมค์ก่อนเลยกันเนาะ SMS ก่อนว่าเสียตังค์ส่วนฟังที่ส่งมาจากไลน์เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ช่วงต่อไปนะครับให้คนที่หน้าไมค์หรือว่าส่ง SMS มาก่อนนะจ๊ะใครขอ2เพลงตัดเหลือ1เพลงนะจ๊ะจะเลยเวลานะฮะพี่บริษัทบอกว่านึกว่าลืมไปแล้วนะฮะพี่สนวันนี้เจอครับอย่าลืมแก้วนี้ให้น้องหงร่อนด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกับพี่สนรอก่อนเวลาเปิดเสียงแก้วไม่มีแป๊บหนึ่งนะฮะ

ใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดีนะฮะที่บีบีอยากฟังนะเพลงนี้เลยนะฮะบีบีหลานเสกล่อนเขาบอกว่าฝากเพลงหมดอารมณ์ให้กับบีบีอ่ะบีบีฮะหมดอารมณ์มันไม่ต้องการแล้วเธอนะฮะพี่อั๋นบอกว่าดีเจครับเพลงอารมณ์เสียของอาภพรเมื่อกี้ต้องฝากให้ดื้อฮะเอ้าพูดถึงดื้อดื้อก็มาบนหน้าจอพี่อั๋นดูบนหน้าจอสิดูสิดื้อกำลังถือตุ๊กตาตัวเลมอนด้วยนะฮะไหนดื้อคนไหนอ่ะดื้อคนไหนมีใครอยู่บนหน้าจอบ้างนะถือตุ๊กตาโดเรมอนกันฮะแล้วก็กระป๋องน้ำสีเขียวนะฮะตามเทรนตามสมัยนะฮะนี่คือสาวสาว VP Radio นะฮะตายนะฮะแหมวันนี้โปเต้ส่งเสียงร้องมาแล้วนะครับวันนี้พี่เสกว่าดีเจครับแก้วนี้ฝ่าย FC VP Radio ฝ่ายกับพี่เสกด้วยกันพี่เสกวันนี้นี่นี่แก้วนี้พี่เสกล่อนออกไปนะนะแก้วนี้แบบปิ้งปังปิ้งปังไหมฮะเนี่ยนะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพี่เสกนี่พี่โสดนี่นะวันไหนไม่ได้กินนะเหมือนขาดอะไรไปแต่วันนี้ไม่ได้S99นะวันนี้เป็นโซจูโซจึงนะฮะหลายแก้วแล้วนะฮะนะเติมกันไปเติมกันไปนะฮะเติมความซ่าให้กับชีวิตนะฮะนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยเติมเข้ามานะฮะวันนี้ใช่สิเธอได้หมดแล้วหมดอารมณ์พริกไทยครับอีกฝั่งของพระจันทร์ชอบในแบบที่เป็นที่เธอเป็นเธอคู่ชีวิตนะฮะสุขสันต์วันเกิดได้ลูกแม่รักควายเธออย่างรักเธอที่สุดไม่รู้จักฉันรู้จักเธอสาวสาใจนักเลงรายก่อนความรักอันนี้คือเตรียมไว้คืนนี้ห้ามขอเพิ่มแล้วนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันเลยเวลานะฮะของมักคุ้งกับพี่เลิฟไว้ช่วงท้ายรายการนะ

อารมณ์ฉันไม่ต้องการแล้วเธออยู่กันไปก็แค่นั้นนะฮะพี่ปราศกรวันนี้เจครับฝากชนแก้วพี่สนด้วยครับ35ดีกรีนะคืนนี้เป้งๆนะฮะชนไปเลยชนแก้วไปเลยนะฮะใครที่กำลังนั่งดื่มอยู่ขอให้มีความสุขวันนี้วันศุกร์ด้วยวันนี้หลายคนน่าจะนั่งดื่มอยู่เนาะน่าจะนั่งดื่มนั่งชิลสบายๆอยู่นะเพราะเป็นวันศุกร์หันษาพอดีเลยนะฮะนั่งฟังเพลงกันไปยาวๆชิลๆก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะอีกฝั่งของพระจันทร์ครับนี่ขอมานะฮะมีแต่เพลงพอที่ฝากเข้ามาในคืนนี้เลยนะครับลงมาแชทเลือกเรียกเพื่อนๆมาแชทกัน

มีแต่เพลงเพราะเลยนะเนี่ยน้องรักสดเอสเอ็มมาอีกแล้วบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยค่ะพี่สนก็ชงเล่าดีดีนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งให้ฟังที่ลงที่ทักทายหงร่อนด้วยนะฮะปอลอกระทิงแดงฮะกระทิงดุห้าพอค่ะกระทิงดุค่ะไม่ใช่กระทิงป่วยนะฮะพี่ใหม่มาชอบในแบบที่เป็นเธอนะครับเดี๋ยวมีคู่ชีวิตดร.ฟูด้วยแล้วก็ขอขั้นกลางลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยลูกรำไพแสงทองลูกทุ่งหนึ่งเพลงขั้นกลางมีโจโจ้จากรักควายด้วยที่ขอเข้ามาในคืนนี้เลยห้ามหลับกันก่อนนะฮะรีบ

หนึ่งเพลงชิลเลยนะครับเพลงนี้เลยนะครับชอบในแบบที่เป็นเธอนะไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วนะครับพี่เยอะเพชรรอก่อนนะอย่าเพิ่งหลับนะบอกให้โทรหน้าไมค์ก็ไม่โทรอีกหนึ่งเพลงคู่ชีวิตจากดร.ภูนะที่ฝากไปด้วยนะครับคู่ชีวิตคู่ใจพี่ฟิเดโต้เพลงพี่ไม่มีพี่หัวเก่าลำไยนี่เพลงอะไรหาไม่เจอ

คู่ชีวิตนะฮะเพลงนี้เลยดร.ฟูนั่นเองนะครับอ่ะมาถึงเพลง Happy Birthday ให้กับในส่วนของน้องเน็ตนะฮะน้องเน็ตบีเหรอฮะน้องเน็ตบีนะฮะวันพรุ่งนี้วันที่11นะฮะ11เสาร์นี้น้องเน็ตบีนะจ๊ะบอกว่าฝากเพลงวันนี้ขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าใช่ไหมโอ้โหลูกทุ่งแบบลูกทุ่งเลยไหนคนขออยู่ใช่ไหมรำไพแสงทองนี่เขาเป็นศิลปินเขาเรียกว่าหมอลำอีสานใช่ไหมฮะที่เป็นแบบว่าเก่าแก่เป็นศิลปินที่เป็นยังไงเนี่ยเป็นศิลปินปูชนียบุคคลนะชื่อดังของทางฝั่งอีสานวันนี้เขาจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเกิดเด้อ

สุดยอดเสียงจริงเลยนะรำไพแสงทองนะฮะสุขสันต์วันเกิดเด้อลูกแม่นะฮะเป็นไงล่ะเสียงเป็นไงบ้างสะใจไหมจ๊ะ มาเมื่อกี้เราซึ้งเราทุ่งไปแล้วใช่ไหมขอจังหวะโจ๊ะๆหนึ่งเพลงกับนัตตี้ขอมารักควายๆพี่สนวันนี้เชียงใหม่อากาศหนาวมากคุณผู้ฟังฝนตกทั้งคืนลมก็แรงด้วยข้างนอกนะฮะอากาศแบบนี้นะฮะเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะโยว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันละกันล่วงหน้านะฮะ congratulations

0: เป็นความรักควายๆนะจ๊ะใครก็อยากจะเป็นแบบนี้นะฮะทักทายพี่ธีรวุฒิมงคลดีด้วยละกันนะครับขอเพลงเธอยังมีฉันวงเซงลีหน่อยครับพี่ธีรวุฒิฟังอยู่ที่ไหนเพิ่งแอดมาครั้งแรกนะฮะธีรวุฒิมงคลดีเหรอฮะนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับตอนนี้ช่วงนี้5ทุ่มครึ่งนะจ๊ะเพลงมันเหลือเกินอาโปเต้ตอนนี้เราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวมีเธอยังจากโปรเตโต้ครับมีรักเธอที่สุดมีน้องหงน้องอย่าเพิ่งหลับนะน้องน่าจะรอดูบอลใช่ไหมคืนนี้คืนนี้ตีสองป่ะใช่ไหมเขาจะแข่งตีสองตอนนี้ทางรู้สึกช่องโมโนเขามีการเอาเทปมารีรันนะอันนี้คู่อะไรเนี่ยดีเจแอบดูอ
1: ัน
0: นี้คู่อะไรเขามีการเอาเทปมารีรัน
1: เปิดมาสวยครับซูชิซูชิมองข้างในล็อกหนึ่งทีแล้วเปิดไปของลูกนี้โอ้โห
0: เชียร์มันมาก
1: ไม่ได้ครับโครเอเชียลูก
0: โครเอเชีย
1: ปาสลิดครับ
0: ปาสลิดนะฮะ
1: โอ้พาหน้าประตูมาเฉยๆครับลูกโขกลูกนี
0: ้เสียงที่คุณฟังได้ฟังของดิเจวินมันจะไวนะมันจะไวกว่าที่คุณฟังดูในออนไลน์นะ
1: รอจังหวะ
0: เพราะว่านี่ดึงสัญญาณมาตรงเลยมันจะไวแล้วก็มันจะไม่ดีเลยเหมือนมาร์คเหมือนอาโปเต้บอกไว้อะวันนั้นน่ะขับรถไปนี่โอ้โหเขาเรียกว่าไงนะกว่าจะถึงปลายทางนะโอ้ตายตายตายแต่ตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มแล้วนะห้ามขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเนาะเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะจ๊ะเดี๋ยวให้ฟังเธอยังนะจ๊ะเธอยังทอยอนะฮะภาคคนภาคคนภาคพลคุงคนนี้ก็ฮาเหรอคนนี้ฮาเหรอฮาเหรอ
1: เดียส
0: นี่จำได้หมดเลยเหรอพี
1: ่ชอนเนเวส
0: เสียงดีนะจะเสียงทุ้มดีนะ
1: เรโต้เวก้าครับ
0: เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราติดตามนะฮะ
1: จะเป็น
0: แล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อกับเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะค้างกันหลายเพลงนะจ๊ะในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าเข้ามากันหลายตอนนี้ค้างเธอยังโปรโตครับรักเธอที่สุดจากมิตรอัธวดีไม่รู้จากฉันไม่รู้จากเธอนะครับสาวสาวงนิยมเปานะฮะเอาเวอร์ชันของวงนิยมแล้วกันเนาะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์ด้วยมีใจนักเลงจากสงกรานต์มีกรานเอ็กซ์นะฮะคำลาความรักอันนี้คือค้างเจ็ดเพลงนะจริงๆมันมี8 9เป็น10เพลงเลยแต่ว่าอีก 2-3 เพลงหลังเอาไว้ช่วงท้ายรายการเอาไว้ช่วงYouTube แล้วกันเนาะเราจะเปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าทางออนไลน์ทางแอปเนี่ยเราเหลือ7เพลงน่าจะประมาณเที่ยงคืนนิดๆพอดีนะก่อนที่จะฟังนักร้องสักคนนึงคืนนี้มาขอเพลงให้ผู้ชายอะไรฮะน้องแนท1107นะฮะมาฟังเพลงนี้ครับที่ขอไว้จากพี่เอ็มอรัญวาสีครับเพลงที่มีชื่อว่าเธออย่างนะครับ

ฟังเมื่อไหร่ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเธอยังจากโปเตโต้นะครับวันนี้เพลงเราแน่นเลยทีเดียวในวันนี้คุยน้อยเพราะว่าคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวเพลงเปิดไม่หมดวันนี้ตอนกลางวันเราคุยกันเยอะแล้วเนาะคุยข่าวมันเป็นแน่นเลยวันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยนะถ้าใครฟังช่วงบ่ายๆเนี่ยโอ้โหเล่าข่าวหลายเรื่องพระด้วยใช่ไหมพี่เอ็มวันนี้เรื่องพระไรเดอร์เรื่องนั่นเรื่องนี้หลายเรื่องราวทีเดียวนะฮะนี่หนึ่งเพลงนี้น้องร่อนสองเพลงของเราที่หนุ่มๆทั้งสองคนก็ฝากให้นะมินาทาวดีแล้วก็ไดโนฟี

ช่ไหมฮะโอ้โหคนสั่งของกันระนาวทีเดียวใช่ไหมฮะตำรวจจับคุณฟังล่าสุดนี้สองผัวเมียนะฮะเขาเรียกว่าออกอุบายซื้อของนะฮะ 7.7 ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกต่างๆแล้วพอไรเดอร์มาส่งให้บอกว่าเนี่ยพี่เอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะบ้านหลังสีเขียวสีแดงอะไรนะฮะก็เปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆบ้านชาวบ้านเขาอะแต่เดี๋ยวหนูจะโอนตังค์ให้นะคะอย่างเงี้ยนะฮะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยวิ่งไปเอาของก่อนไรเดอร์ไปนะฮะลุบซุ่มก่อนวิ่งไปเอาของปั๊บแล้วก็ปิดเบอร์หนีเลยไม่โอนตังค์ให้พอไรเดอร์โทรถามหาก็คือแบบไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้แล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไรเดอร์เจอกันหลายคนมากๆเลยนะฮะสูญเงินไปหลักหมื่นทีเดียวนะฮะตำรวจก็ตระเตรียมตามตัวจนเจอจริงๆสองผัวเมียบ้านก็ใหญ่โตนะฮะไม่รู้เป็นบ้าเป็นบออะไรนะฮะบอกว่าของที่เอามาเนี่ยก็เอาไปขายต่อบ้างเป็นพวกขนมเครื่องใช้ส่วนตัวนะฮะผงซักฟอกอะไรนะฮะหลากหลายสั่งมาจากออนไลน์สั่งในแอปมาออนไลน์แล้วก็หลอกอุบายให้เขาไปวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวโอนเงินให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอไรเดอร์ไปปั๊บวิ่งไปเอาของก็ปิดเบอร์หนีเลยนะฮะสุดท้ายจับได้แล้วนะฮะบ้านก็ใหญ่โตรถก็สวยนะรถก็หรูหราน่าจะเป็นหนี้เยอะดูท่านะฮะก็เลยหาวิธีลักษณะแบบนี้มั้ยพี่โอ้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มั้ยนะฮะวันนี้มีข่าวไรเดอร์ไงก็ที่เชียงใหม่ฮะเห็นข่าวไม่มากคงไรเดอร์เมื่อเช้าที่ผ่านมามีพระนะฮะกดสั่งของใน Grab นะฮะแอป Grab สีเขียวนะฮะตอนแรกเขาไม่รู้นึกว่าเป็นชาวบ้านกดสั่งแต่เช้าทีเดียวก็ไปส่งปรากฏว่าอ้าวเป็นวัดนะฮะเป็นวัดหรูหราแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ก็คือวัดป่าดาราพิรมที่อำเภอแม่ริมพอไปถึงแล้วโอ้วัดใหญ่วัดโตกุฏิมีแอร์ทุกห้องเลยนะเนี่ยพระเดินออกมาผิวพรรณขาวและสะอาดสะอ้านนะฮะสั่งกับข้าวไปเลยนะฮะแล้วก็พระก็บอกว่าโยมประเคนให้พระด้วยเนี่ยเขาก็ไม่พอใจว่าโอ้โหนี่ซื้อของแล้วต้องมาปงของประเคนอีกก็เลยมาโพสต์ข้อความต่อว่าลงออนไลน์นะฮะก็ปรากฏว่าทัวร์ก็ลงนะฮะทัวร์ลงนะลงทั้งสองนะลงทั้งไรเดอร์แล้วก็พระเหมือนกันนะฮะก็ปรากฏว่าทั้งสองไรเดอร์เองก็หัวร้อนไปหน่อยไปโพสต์ด่าพระลงออนไลน์แต่อีกในยะหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวแล้วพระวันนี้เขาไม่บิณฑบาตกันเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นดราม่าที่เชียงใหม่วันนี้นะฮะพระไม่ไปบิณฑบาตสั่งไรเดอร์เอาตอนเช้าแล้วก็วัดสวยหรูแอร์เย็นฉ่ำเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นดราม่านะฮะเดี๋ยวนี้มันง่ายสะดวกเนาะใครก็สั่งได้นะฮะพี่ว่าบอกว่ามีล่าสุดนะฮะเก็บเงินสด86บาทนะฮะไปถึงโทรไม่รับแชทไม่ตอบเสียเวลาต้องไปส่งออเดอร์กดจบงานจ่ายเงินเองกินเลยข้าวกล่องนั้นก็เลยเอาให้เพื่อนเลยไปกินนะฮะเมื่อวานก็เกือบโดนเหมือนกันเอ๊ะพวกนี้มันเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าพี่ชอบสั่งของแล้วก็แบบว่าเนาะไม่เอาอ่ะคืองงมากพวกนี้นะฮะนี่ครับทักทายฮยองเล็กด้วยกันละกันคิดถึงพี่วินมากคิดถึงเสียงมากๆเลยนะครับฟังตลอดนะฮะแต่ไม่ว่างทักทายนะฮะตอนหน้าใหม่เลยนะวันนี้ถ้ามีเวลาขอเพลงหน่อยตรงไหนของหัวใจเธอดังพันกรนะฮะทักทายฮยองเล็กด้วยมาสักดึกเลยเราอ่ะฮะมาดึกมาเดือนแหมนะแอบมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามากนะฮะอีกหนึ่งเพลงฝ่ายน้องหงร่อนด้วยนะครับพี่ฝนเหนือพระก็หิวเป็นเดินไม่ไหวครับปวดขาอะไรมาคุงแต่ต้องบอกว่าพระปัจจุบันนี้สั่งไรเดอร์เยอะมากเลยนะฮะแต่เผอิญไปเจอไรเดอร์หัวร้อนไงเลยโดนโพสต์ประจานไปเลยหนึ่งนะฮะแต่ไรเดอร์ก็แรงเกินนะฮะพี่โอเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะใช่ไหมเป็นคนตลกใช่ไหมโอ้ถ้าเจอดีจวินไปนี่จะสวดไปชุดหนึ่งนะฮะโดนเลยอะฮะขนาดวันก่อนนะมาคุงพี่โอรู้ไหมดีจะเป็นไปซื้อไอ้นี่นะไอโครงการคนละครึ่งอะไทยช่วยไทยที่ร้านค้าแถวที่อยู่เนี่ยนะฮะซื้อขนมห่อหนึ่ง20บาทเนี่ยพอสั่งพอบอกว่าสแกนด้วยไทยช่วยไทยคนละครึ่งปั๊บเขาคิด22บาทดีจะอ้าวไม่ใช่20บาทเลยครับบอกไม่22บาทอ้าวทำไมราคาไม่เท่ากันเขาก็มองหน้าแบบกลัวๆอย่างนี้นะแล้วก็22บาทดีเจนี่อ๋อโอเคนะดีจุนก็เลยพอออกมาปุ๊บดีเจโทรแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะร้านนี้นะครับชื่อร้านตรงนี้อยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้นะครับคนขายเป็นผู้ชายนะครับพูดจากวนๆหน่อยฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยนะฮะทางรัฐบาลต้องมีมาตรการลงโทษนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะช่วงเวลาเกิดเหตุกี่โมงคะได้เลยค่ะดิฉันเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะเนี่ยเป็น call center เลยเนี่ยเขาเก็บข้อมูลอย่างดีเดนซิวินนี่ไม่ปล่อยลอยนวลนะ

จังเลยเพลงนี้มิอันธวดีนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอที่สุดนะฮะฝากไว้นะครับช่วงนี้ต้องถามพี่โอเคยไปส่งของไรเดอร์แล้วบอกว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินมีไหมฮะหรือว่ายังไงมีข่าวนึงออกมาในก่อนที่เราจะฟังเพลงต่อไปมาฟังข่าวนี้หน่อยกันละกันนะฮะต้องบอกว่าเมื่อช่วงเมื่อวานมันก่อนมันมีโปร 7.7

ไม่รู้จากฉันไม่รู้จากเธอครับไดโดฟินนะครับขอไว้ด้วยในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงสาวสาเข้ามาใช่ไหมมายังอยู่ใช่ไหมสาวสาจะนักเลงอยู่ไหมฮะจนรอจะนักเลงแค่ฝุ่นครับอยู่ไม่เอ่ยแค่ฝุ่นลาก่อนความรักกรานเอ็กซ์เธอจะมีฉันเซิงลีนะฮะที่ฝากเข้ามานะฮะที่ทักทายมาจากข้อความทางไลน์นะฮะทางแชทนะครับพี่ธีรวุฒิด้วย

ล้วครับนี่คือสาวสาจ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับบีน้อยแหละขอมีความสุขทุกวันนะครับเห็นไหมในออนไลน์อวยพรกันแล้วสุขสันต์วันเกิดนะครับลูกสาวขอให้หนูมีความสุขมากมายคิดสิ่งใดสมหวังปรารถนาร่ำรวยนะจ๊ะนี่ไหนใครมีวันเกิดคล้ายวันเกิดในช่วงนี้บ้างอ่ะเปิดให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยไหมให้กับในส่วนของแฟนรายการนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะฮะลูกสาวพอดีเลยนะฮะแล้วก็กำลังฟังรายการพอดีเลยนะฮะงั้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้กันละกันนะขอให้มีความสุขมากมายนะครับในช่วงของวันเกิดวันนี้กันละกันสมหวังดังปรารถนานะจ๊ะ

ฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแนทด้วยแล้วกันนะน้องแนทบีนะฮะแฮปปี้มากๆเลยแล้วกันแล้วทุกคนด้วยที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแฮปปี้แฮปปี้นี่เห็นไหมมาร์คคงก็อวยพรเหมือนกันบางคนนี่จะแฮปปี้มากๆเลยนะครับถ้าว่ามีคนจำวันเกิดได้ใช่ไหมนะครับบางคนก็ไม่บางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ไม่ได้อะไรนะฮะบางคนก็เฉยเฉยแล้วแต่แล้วแต่นี่นะครับแฮปปี้มากมายลงมาทักทายกันช่วงนี้เล่นแล้วกันขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันคืนนี้นะฮะขอเคลียร์เพลงกันก่อนนี่พี่โอ้ช้อปปี้ดังเข้ามาปึ้งดีเจสั่งของโปร 7.7 แต่ว่าร้านไม่ยอมแพ็คของส่งก็เลยได้โค้ดส่วนลด30บาทเขาบอกว่าเจ้าของร้านไม่ยอมส่งเดี๋ยวว่าไม่ส่งจะกดยกเลิกเลยนะฮะพี่โอ้ดีใจครับวันนี้มีข่าวว่าพ่อแม่ทิพย์คนจีนใช่ไหมใช่เห็นข่าวอยู่เดี๋ยวนี้คนมีเงินทำอะไรก็ได้เนาะใช่เห็นข่าวแล้วนะครับว่ากันไปมาฟังเพลงต่อดีกว่าเรายังค้างเพลงอยู่ในช่วงนี้นะครับมาใจนักเลงครับสงกรานต์รังสรรค์นะฮะอยู่ใครอยู่มันใจนักเลงครับสงกรานต์รังสรรค์นะฮะ

ที่เธอไม่เอานะฮะอย่างมันเดียวถึงนี้คือใจนักเลงนะฮะวันนี้ไม่เห็นทนายหนุ่มมาฮะกลางคืนไม่เห็นทนายหนุ่มมาว่ะเอ๊ะแปลกดีเหมือนกันมาทักทายกันช่วงนี้อ้าวมาแล้วครับลำไยฮะ

นะแอลกอฮอล์นะครับพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยนะครับแค่คนที่ไม่รักเราคงต้องแต่ทำใจอย่างเดียวเคลียร์เพลงให้หมดนะครับคืนนี้ห้ามหลับกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้โปเต้อยู่นะโปเต้เธอจะมีฉันครับเพลงนี้เลยข้างนอกฝนก็ยังตกเรื่อยๆที่เชียงใหม่เย็นๆหนาวๆคืนนี้นะฮะ

พลงเย็นๆซึ้งๆนะครับจากเซงลีนะฮะชื่อเพลงว่าเธอจะมีฉันนะครับเธอจะยังคงมีฉันส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะวันนี้แบบเพลงเราแน่นเลยนะฮะมาถึงเพลงของพี่ดังพันกรวันนี้มีการแชร์อะไรนะเพลงของพี่ดังพันกรออกมาใช่ไหมฮะตะแคงรออะไรนะเมื่อกี้ที่ดีเจพูดไปแม่นายดังพันกรนะอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ละชื่อของแม่นายดังพันกรนะครับวันนี้มีการแชร์เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของพี่ดังพันกรออกมานะฮะคือเมื่อวานวันก่อนเนาะที่มีกรณีของฟุกสีชมพูนะฮะแล้วก็หมอนโดเรมอนนะเนาะพี่ดังพันกรก็เลยโพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังซิงเกิลใหม่ของดังพันกรนะฮะชื่อเพลงว่าปลวกแดงตะแคงรอนะฮะปลวกแดงตะแคงรอตายคนปลวกแดงตายแน่ๆนะฮะโดเรมอนร่อนรักนะฮะซิงเกิลใหม่โดเรมอนร่อนรักนะฮะดื้อๆร้องเพลงนี้เป็นไหมโดเรมอนร่อนรักอะฮะหรืออาจจะเป็นเพลงที่ดีฟูกชมพูรูระบำนะฮะฝาคติกลิขิตรักนะฮะเดี๋ยวรอฟังซิงเกิลใหม่ที่จะออกมาเร็วๆนี้นะโอ้แต่ละเพลงนี่ปะทะนะฮะโดนอกโดนใจเหลือเกินดังพันกรนะฮะอาบิ๊กนะฮะสหกัจจาด้วยนะฮะมาคงปกแดงตะแคงรอขำชื่อเพลงมากเลยนะฮะแต่ละเพลงนะฮะพี่ดังมาแล้วฮะมาโปเต้ส่งมาสิให้จบเพลงอะไรโปเต้

ียงจากพี่ดังพันกรนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะฮะชื่อเพลงว่าตรงไหนของหัวใจเธอนะครับอันนี้จริงๆพี่ดังพันกรนี่เขาไม่ใช่คนจริงๆตัวจริงเขาไม่ใช่เป็นคนตลกนะเขาเป็นคนสุภาพนะอันนี้เคยเล่าแล้วเนาะตอนกลางวันเมื่อกี้นะฮะที่คนที่เขาดูแลในแอดมินเนี่ยมาคุงมันจะเป็นแอดมินเขานะไม่ใช่ตัวเขานะพี่ดังนะเป็นแอดมินดูแลดังพันกรได้เป็นศิลปินดังในยุคปี2000ยุคที่มาคุงกำลังเกิดนะฮะเพลงดังในยุคสมัยก่อนก็ส่องไฟขึ้นฟ้าอย่างเนาะเอาซอมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมัยนั้นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงประมาณปี4445มาคุงได้2-3ขวบที่กำลังหัดคลานหัดเดินอยู่นะฮะดังมากนะสาวๆทั่วประเทศนี่คือแบบต้องมีรูปดังพันกรติดไว้ที่ข้างฝาบ้านนะฮะเรื่องจริงถ้าจะให้เทียบว่าดังขนาดไหนใช่ไหมมาคุงเจฟซาเธอร์จริงเขาคือเจฟซาเธอร์ในปีปัจจุบันนี้เลยยุคนั้นนะฮะหน้าตาดีหล่อสูงหุ่นดีนะฮะในยุคก่อนนะฮะก่อนจะมาเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะนะเมื่อเร็วๆนี้ดังพันกรพี่ดังนะฮะดีเจเคยร่วมงานเคยเป็นพิธีกรแบบคอนเสิร์ตเคยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเคยมาสัมภาษณ์ที่สถานีวิทยุด้วยนะฮะเป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยและพูดเพราะด้วยเขามีบ้านที่เชียงใหม่ด้วยมีบ้านที่อำเภอดอยสะเก็ดด้วยนะครับพี่ดังพันกรมีบ้านที่ดอยสะเก็ดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเมื่อก่อนจะกิจกรรมบ่อยที่คลื่นวิทยุนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตที่ท่าแพด้วยพี่เลิฟตอนนั้นนะมีคอนเสิร์ตที่ท่าแพตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่เลิฟนะฮะก็พิธีกรนะพี่ดังขึ้นเวทีตอนนั้นก็ถือว่าเป็นยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะฮะก็แบบว่าขอดนตรีดังๆหน่อยครับประมาณนี้แล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานกันไปนะฮะในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันนะชอบชื่อมากเลยนะปลวกแดงตะแคงรอนะชอบนะใครเป็นคนตั้งแอดมินคนไหนนะฮะปลวกแดงน่าจะเปลี่ยนเป็นใหม่ว่าเป็นปลวกแดงตะแคงร้านเนาะปลวกแดงแต่ว่าล่าสุดที่เห็นว่าสาวคนนี้เธอได้รับการติดต่อจากค่ายเพลงแล้วนี่ใช่ไหมฮะให้ไปเป็นนักร้องในค่ายเพลงแล้วโอ้โหนะฮะผิดแผนนะเนี่ยเมียหลวงตั้งใจว่าจะทำลายยายเมียน้อยคนนี้ไปกดมาปรากฏว่าเมียน้อยดังเฉยเลยนะฮะคือได้ใจว่าคนที่ไม่ชอบเมียหลวงอาจจะเป็นเพราะเธอเป็นคนที่ปากแรงเกินไปปากจัดเกินไปด้วยคนแบบนี้ใครก็อยู่ด้วยไม่ได้แต่เผอิญว่าตัวของผู้ชายเนี่ยมันก็เจ้าชู้แล้วเนาะมันก็เจ้าชู้แล้วมีลูกด้วยไงต้องรับผิดชอบนะเจอคนปากจัดอยู่ด้วยไม่ได้คิดจะเลิกแต่ตัวเองยังจดทะเบียนสมรสอยู่ฮะเราไปหลอกผู้หญิงคนอื่นว่าเลิกแล้วต่างๆนานาเนาะใช่ไหมเหมือนกรณีลำไยก็เหมือนกันนะครับลำไยตัวผู้ชายต้อบอสมันก็หลอกว่าเลิกกับแฟนแล้วเหมือนกันลำไยด้วยความร่านของลำไยนะฮะลำไยก็กระโดดเข้าหาเลยสิจ๊ะผมโสดแล้วครับพี่ลำไยนะฮะลำไยมันจ้องอยู่แล้วไงมันร่านอยู่แล้วไงฮะก็เลยรอเลยนะตะแคงรอทีเดียวนะฮะตะแคงนี่หมายถึงว่านอนตะแคงพักผ่อนนะฮะร้องเพลงมาเยอะเกินนะฮะ นะฮะบิ๊กซาก็จะคิดว่าคุณคุยอะไรกันอยู่นะครับนะฮะไม่รู้จะแปลยังไงดีนะฮะแปลไม่เป็นนะฮะนะฮะมารถทัวร์ข้ามฝั่งใช่ไหมใช่นะครับแม่นายเคยเป็นสามีของเพื่อนผู้หญิงผมทั้งห้องใช่ฮายองเล็กเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสามีแห่งชาติครับพี่ดังพันกรเป็นสามีแห่งชาติคือทุกคนต้องมีบ้านเนี่ยจะต้องมีรูปของดังพันกรติดไว้ข้างฝาเพื่อนในใจก็มีเพื่อนผู้หญิงนะฮะซื้อรูปโปสเตอร์ดังพันกรอู้คลั่งไคล้ลงไลน์นะฮะนั่งดูโปสเตอร์ดูรูปทั้งวันทั้งคืนนะครับในยุคนั้นนะฮะประมาณนั้นโปเต้เนาะพี่วินเล่าเรื่องอะไรอย่ามาซาตานถ้ายายบัวนะยายบัวมันจะบอกว่าเกิดไม่ทันยายบัวไม่มาใช่ไหมเอาจริงๆนะยายบัวมันไม่รู้จักอะไรสักอย่างจริงๆนะมันเป็นแอดมินห้องเพลงได้ไงคุณฟังยายบัวนะเป็นแอดมินห้องเพลงอะไรยายบัวเป็นแอดมินห้องเพลงอะไรพูดถึงเพลงอะไรไม่รู้จักสักเพลงพูดถึงดังพันกรก็ไม่รู้จักดังขนาดนี้ไม่รู้จักฮะบ้านอยู่จังหวัดน่านใช่ไหมฮะไม่ใช่สิน่านหรือพะเยานะพะเยาปะอยู่บ้านนอกนะฮะบ้านนอกวันก่อนคุยกับพี่เลิฟนะฮะพี่เลิฟวอร์ดีเจวินน่านพะเยานะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือบ้านนอกสุดๆเลยนะขออนุญาตนะใครอยู่ด้านพะเยาอย่าว่ากันนะคือบ้านนอกหมายความว่ามันห่างไกลความเจริญนะฮะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไฟติดดับถ้าจะเปรียบเทียบปัจจุบันก็เปรียบเสมือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะหรือจังหวัดอำเภออมก๋อยดอยเต่าอะไรเงี้ยทางเชียงใหม่นะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าอมก๋อยดอยเต่าเนี่ยสายไฟฟ้ามีเส้นเดียวนะฮะถ้าไฟฟ้าดับคือดับทั้งอำเภอเลยมาคุงถ้าดับคือดับทั้งอำเภอเหมือนจังหวัดเหมือนเกาะสมุยอะไรเงี้ยถ้าไฟดับคือดับทั้งอำเภอเลย
แต่มันไม่ได้ทันสมัยแบบเกาะสมุยแบบเกาะอะไรพวกนั้นนะฮะแบบภูเก็ตอะไรเงี้ยนะฮะแต่พูดถึงว่ามันเป็นระบบส่งเส้นเดียว 7-Eleven มีที่เดียวนะ 7-Eleven มีที่เดียวทั้งอำเภอนะฮะแล้วเพิ่งสร้างด้วย 7-Eleven นะมีที่เดียวเลยนะฮะเพิ่งสร้างด้วยแล้วก็เมื่อก่อนไม่มี 7-Eleven แล้วโอ้พอเปิด 7-Eleven ครั้งแรกนะคนกรูนเข้าไปเพราะคนไม่เคยเข้า 7-Eleven กันชาวบ้านนะฮะมันนอกขออนุญาตนะพี่ดีเจก็มีเพื่อนอยู่ที่เหมือนกันนะฮะมาเล่าให้ฟังเหมือนยายบัวไงมันไม่รู้จักอะไรซักอย่างนะฮะกุดไนท์ทำไมจะรีบหลับเลยบิ๊กรีบหลับทำไมก่อนสัตว์ทานหัวด่าเยอะๆนะฮะนะครับมาเคลียร์เพลงกันต่อนะฮะแม่โคเต้ส่งภาพไปแล้วชวนดีเจคุยแล้วนะฮะเมามอยนะฮะมาค้างเพลงอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนดีเจค้างเลยนะค้างเพลงนี้Grand X นะครับนี่เพลงเก่าๆสักเพลงไหมเพลงนี้เหมือนเพลงสคสเหมือนเพลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยอะชื่อเพลงว่าลาก่อนความรักนะฮะลาก่อนความรักนะGrand X นะครับ

ลาแล้วยอดรักพี่ลาเพลงชิลจังเลยนะครับเพลงนี้นะน่าจะให้พี่อ่องร้องเนาะเพลงนี้ อ่ะเปิดให้กับในส่วนของพี่โอมด้วยกันละกันนะครับพี่โอมนะฮะที่เมื่อกี้ทักทายมาหลังไมค์ด้วยนะฮะนะฮะอ่ะโอเคช่วงนี้กี่โมงเอ่ยเดี๋ยวจุนจะได้ร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทางแอปพลิเคชันทาง FM กันเนาะเดี๋ยวของมักคุงของพี่เลิฟเดี๋ยวไว้ช่วงหลังนักร้องจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับอ๋อไปแล้วเนาะน้ำอยู่ป่ะตอนนี้ค้าง4เพลงเอาไว้ก่อนนะหลังร้องไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะห้ามขอนะฮะนะครับฝากทุกเพลงให้กับพี่โอมด้วยก็แล้วกันพี่โอมนะบอกว่าหาไลน์ไม่เจอไม่เป็นไรพี่โอมหาไลน์ไม่เจอก็โทรเอาง่ายดีนะฮะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับที่ทาง FM ทางแอปที่ฟังอยู่ครับนี่ไงเจอแล้วพี่โอมมาแล้วนะฮะหาไลน์ไม่เจอนะฮะนะครับขอบคุณที่เลือกเพลงมาคนที่ฝากเพลงมาวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเลยทีเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปฟังนักร้องซ่อนแอบสักเพลง2เพลงในชั่วโมงของภาคเที่ยงคืนครึ่งกันละกันนะครับกับวันนี้วันศุกร์หันษาวันศุกร์สบายๆนะครับทางมูลทริกด้วยนะฮะงั้นปิดท้ายดีกว่าคืนนี้เนาะอย่าลืม True Detect ด้วยกันละกันนะครับเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมเบอร์มงคลเลือกซิมจาก True นะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะจะเป็นเน็ตรายวันรายเดือนและสัปดาห์ให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันอย่างมากมายทีเดียวครับหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะจากรุ่นไหนแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้กันละกันที่ส่วนบริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยครับฝากด้วยเดี๋ยวปิดท้ายดีกว่านะฮะปิดท้ายในแอปนะเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube ช่อง BP กันร้องซ่อนแอบนะครับเพลงนี้ฝากพี่โอมแล้วกันพี่โอมนะฮะนครศรีทุ่งสงนะฮะทักทายเข้ามานะครับเนาะนะฮะคืนนี้จะนุ่นผ่องพี่โอมฝนไม่ตกใช่ไหมทุ่งสงนะฮะที่เชียงใหม่ฝนตกได้ 2-3 วันแล้วหนาวเย็นมากเลยตอนนี้นะฮะนะครับพี่เอ็มบอกว่าขอตัวหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์พี่เอ็มอรันวาสีนะครับแล้วเราเจอกันใหม่กันละกันนะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ฮะคืนจันทร์คืนนี้เราพอดีทุกคนนะครับทางบุญทลิกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับไปบายบายเจอกันทาง YouTube ช่อง BP ราตรีสวัสดีครับ

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook975 BP Radio 0840456862

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840